0: ช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลักสี่บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
1: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลักสี่บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
0: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างแล้วควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
3: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทาง

0: ถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
1: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหัวเรือละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
3: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
2: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
2: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายอันดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
3: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวที่ขยายวงกว้างในดีอาร์คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอูบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีนักวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนางและสุทัศินีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณและสุทาสินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจและเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมนสุขประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้าทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นาทีสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6ม ี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น
9: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยง เสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมหารแก่เจ้าสาวการมอบมหารคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
16: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายหลายจุดหลังเร่งระบายน้ำเต็มกำลังซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อยพยายามกู้คืนสภาพอาคารบ้านเรือนที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ออกมาแนะนำให้ตรวจสอบ5ระบบในอาคารหลังน้ำลดจะมีอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้ได้จากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
18: ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดนิดนึงค่ะว่าที่บอกว่าควรจะตรวจสอบ5ระบบหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยควรตรวจสอบอะไรบ้างอะคะ
19: โอเคก็คือเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวอาคารเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะระบบต่างๆในอาคารเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้บางระบบก็อาจจะเป็นเรื่องที่แค่ดูไม่สวยงามแต่บางระบบเนี่ยเป็นอันตรายโดยเฉพาะยิ่งพวกระบบไฟฟ้าระบบทางด้านของโครงสร้างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยความเสียหายมันก็ไม่ได้ว่าทุกหลังจะเสียหายมันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่น้ำท่วมรวมทั้งลักษณะของการไหลของน้ำแล้วก็ตลอดจนกระทั่งถึงวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ภายในอาคารของเราด้วยงั้นโดยรวมแล้วในทางวิศวกรรมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ากลับไปใช้อาคารหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ย ก็ควรที่จะตรวจสอบระบบสำคัญ5ระบบด้วยกันก็คือตัวโครงสร้าง2ก็คือสถาปัตยกรรม3เนี่ยระบบไฟฟ้า4เครื่องกลแล้วก็5สุขภิบาลครับ
18: ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยต้องระยะเวลาแค่ไหนถึงจะเสียหายคะ
19: ถ้ามันเป็นเรื่องของบางระบบเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีเรื่องของความชื้นถ้ายิ่งเวลานานเนี่ยน้ำมันก็ถูกดูดเข้าไปในพวกเนื้อไม้หรือว่าพวกกาวที่มันแปะอยู่กับตัวพื้นไม้ได้ก็จะยิ่งนานขึ้นนะอย่างเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยผมว่าแช่น้ำสักวัน2วันเนี่ยก็เริ่มหลุดร่อนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็จะกระทบเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นระบบโครงสร้างการที่จะทำให้เกิดสนิมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานานอย่างเคสของปี54ซึ่งน้ำท่วมเป็นเดือนอันนั้นมีผลต่อสนิมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับระบบนะครับว่าระบบไหนที่จะอ่อนไหวบางระบบโดนน้ำแป๊บเดียวก็รู้เรื่องเลยมีปัญหาเลยบางระบบเช่นโครงสร้างก็จะทนน้ำได้มากหน่อยครับ
18: แล้วอย่างนี้ใน5ระบบที่อาจารย์แนะนำไว้อะค่ะควรจะต้องตรวจสอบยังไงอะคะ
19: ก็ระบบโครงสร้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นระบบทางวิศวกรรมบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบให้เราเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นอันตรายถ้าหากว่าเราจะไปตรวจสอบเองเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเรามีข้อสังเกตก่อนอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมองว่าระบบต่างๆอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจผมขอไล่ไปทีละระบบนะฮะระบบโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่ากรณีน้ำท่วมในคราวนี้มันเป็นน้ำท่วมในพื้นที่ราบภาคกลางก็คือทั้งกทม.ด้วยเพราะนั้นน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นลักษณะของน้ำเอ่อท่วมมันไม่ใช่น้ำป่าไหลหลากดังนั้นความแรงของน้ำเนี่ยจะน้อยผมก็เชื่อว่าแรงปะทะจากกระแสน้ำต่อโครงสร้างอาคารเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงมากนักในเหตุการณ์คราวนี้เพราะนั้นโครงสร้างอาคารก็คงไม่ค่อยจะรับความเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรตรวจสอบอยู่ดีว่ามันมีการแตกร้าวไหมอาคารมีการทรุดตัวหรือว่าเอียงผิดปกติการที่บางชิ้นส่วนคานเสาเกิดการบิดงอเสียรูปหรือว่าถ้าเป็นฐานรากเนี่ยมันมีการกัดเซาะของดินใต้ฐานรากหรือไม่อันเนี้ยก็จะทำให้กระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของอาคารได้ถ้าเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะปรึกษากับวิศวกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเจอรอยร้าวขนาดใหญ่เอาง่ายๆเลยถ้าเราบัตรประชาชนเสียบเข้าไปได้เนี่ยอันนั้นถือว่ารอยร้าวขนาดใหญ่แล้วนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่ารอยร้าวพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่ขยายต่อไปทำให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการสูญเสียความมั่นคงได้นะครับทีนี้ระบบต่อไปก็คือระบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือพวกพื้นปาเก้ประตูหน้าต่างวงกบสีวอลเปเปอร์วัสดุตกแต่งพวกนี้ครับมันจะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้เยอะเลยเพราะว่าวัสดุพวกนี้หลายๆชนิดเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปพอมันดูดน้ำเนี่ยทำให้มันบวมมันชื้นก็โก่งแล้วก็หลุดร่อนออกมาทีนี้ผมเข้าใจว่าบางบ้านเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนทันทีทันใดเช่นทาสีใหม่ติดวอลเปเปอร์ใหม่แต่ว่าอันเนี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนวัสดุใหม่ทาสีใหม่วอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าผนังหรือวัสดุเดิมเนี่ยมันแห้งแล้วจริงๆเพราะว่าน้ำหรือว่าความชื้นที่มันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ดูดแค่ตรงพื้นผิวมันดูดเข้าไปด้านในทำให้มันถูกกักขังเอาไว้งั้นถ้าเกิดมันไม่แห้งแล้วเราทาสีใหม่เข้าไปเนี่ยไอ้สีใหม่หรือวอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะพองตัวออกมาในอนาคตรวมทั้งอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือวัสดุหลุดร่อนในภายหลังได้นะครับส่วนถ้าเป็นพวกกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องโมเนียแกรนิตหินอ่อนหินขัดพวกนี้ส่วนใหญ่จะทนน้ำได้ดีกว่าพวกไม้หรือยิปซัมแต่ก็ควรตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบที่น่าจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะว่าเจ้าตัวน้ำกับความชื้นเนี่ยมันทำให้ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มไฟฟ้าอยู่เนี่ยลดน้อยลงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไฟดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น้ำท่วมเช่นสายไฟปลั๊กสวิตช์เต้ารับตู้ไฟเบรกเกอร์ตลอดจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยแม้ว่าภายนอกจะดูแห้งแต่ว่าก็ยังไม่ควรรีบจ่ายไฟหรือทดลองใช้งานเพราะว่าบางทีเนี่ยคราบต่างที่มันสะสมตัวอยู่เนี่ยมันทำความต้านทานลดน้อยลงแล้วถ้าเราไปเปิดไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายไฟดูดได้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยควรให้ช่างไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานการไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้งานจะดีกว่านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับระบบนี้ส่วนต่อไปก็คือเป็นระบบเครื่องกลครับระบบเครื่องกลที่จะโดนน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอยล์ร้อนของแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารแล้วก็พวกตัวปั๊มน้ำนะพวกนี้เนี่ยก็คือต้องล้างทำความสะอาด ทำให้แห้งแล้วก็ตรวจสอบจุดต่อต่างๆก่อนที่จะใช้งานคือทุกอย่างเลยถ้ามันมีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ช่างเข้ามาตรวจสอบจะดีกว่านะครับสุดท้ายก็คือระบบสุขาภิบาลครับก็คือระบบท่อต่างๆในอาคารมันไม่ใช่มีเฉพาะท่อครับมันมีพวกบ่อระบายน้ำบ่อพักด้วยเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาที่มันมีน้ำท่วมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำอย่างเดียวมันพาพวกเศษโคลนหรือว่าสิ่งสกปรกซึ่งมันจะไปอุดตันอยู่ในตามท่อระบายน้ำหรือบ่อพักโดยเฉพาะยิ่งระบบน้ำประปาเนี่ยให้ตรวจสอบท่อวาล์วปั๊มน้ำถังเก็บน้ำนะเพราะมันมีโอกาสถูกน้ำท่วมปนเปื้อนแล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยใช้คลอรีนก่อนที่จะนำกลับมาใช้อุปโภคบริโภคใหม่ส่วนบางทีเนี่ยดินที่ซุดออกไปจากน้ำที่ช้าเนี่ยอาจทำให้ท่อแตกรั่วได้ก็ควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนใช้งานครับอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆก็จะดูเยอะนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าก็ค่อยๆดูไปครับตรงไหนไม่มั่นใจก็ควรจะเรียกช่างหรือว่าเรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบครับ
18: อืมค่ะอาจารย์บอกไว้แล้วว่าถ้าจะซ่อมเนี่ยก็ต้องรอให้แห้งก่อนมันมีจุดสังเกตอะไรไหมคะว่ามันแห้งสนิทแล้วล่ะสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้แล้ว
19: ก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดบ้านเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยเพื่อให้ลมหรือว่าอากาศเนี่ยมันถ่ายเทแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างถ้ามันชื้นอยู่เนี่ยเรานำไปตากลมแต่ว่าถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้แท้เนี่ยก็ไม่ควรพึ่งแดดเพราะพึ่งแดดและน้ำที่มันชื้นมาแล้วแดดร้อนเนี่ยมันทำให้เนื้อไม้มันกรอบได้ของบางอย่างที่เป็นพวกกิปซัมเนี่ยก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันดูดน้ำมากพวกผมเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราได้ทีนี้มันมีวิธีการเช็คง่ายๆครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือวัดความชื้นภายในเนื้อคอนกรีตเพราะว่าปกติเนี่ยไอ้พวกวัสดุตกแต่งพวกเนี้ยเราต้องติดกับตัวโครงสร้างคอนกรีตมันมีวัดความชื้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็สำหรับพวกวิศวกรพวกช่างเขาใช้งานผมมีวิธีการง่ายๆเลยก็คือว่าเอาแผ่นพลาสติกใสมาปูแล้วก็ปิดพาเทปไว้รอบๆด้านนะครับแล้วก็ดูว่าถ้ามันไม่มีไอความชื้นเนี่ยที่มันจะกักขังด้านในเนี่ยก็แสดงว่ามันแห้งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแผ่นพลาสติกนึกออกไหมฮะถุงพลาสติกนะฮะที่เอาไปปูไว้ตรงผิวพื้นที่เราจะทาสีใหม่หรือว่าทำวอลเปเปอร์เนี่ยเราก็เอากระดาษเทปเนี่ยแปะมุมทั้ง4ด้านเลยถ้าข้างในมันยังมีความชื้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีร่องรอยของไอ้น้ำที่ปรากฏตัวอยู่ภายในแผ่นพลาสติกนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยครับที่เราสามารถทำได้เลยนะครับ
18: ค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่ามันแห้งแล้วล่ะ แล้วประชาชนเขาไปใช้ตอนนี้มันมีพวกสเปรย์กันเชื้อรากันรั่วซึมอะไรเงี้ยมันใช้ได้จริงไหมคะอาจารย์
19: มันจะมีพวกที่เกี่ยวกับพวกสเปรย์ไล่ความชื้นอันเนี้ยมันก็ใช้กับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันเนี้ยได้นะครับหรือว่าพวกใดที่เป่าแล้วทำให้มันแห้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ได้หลักสำคัญก็คือว่าการฟื้นฟูหรือว่าการบูรณะบ้านเราเนี่ยคือต้องทำให้สะอาดและทำให้แห้งนะถ้าความชื้นสะสมอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นทำให้เราจะไปทำของใหม่ทับของเดิมเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ความชื้นในสุดท้ายมันต้องหนีออกมามันก็จะดันให้พวกที่เราไปตกแต่งใหม่เนี่ยหลุดต้นออกมาได้ครับผม
18: เหตุการณ์สมาคมนี่ลงพื้นที่แฟลตคลองจันด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
19: ใช่ครับก็คือในกทมเนี่ยเราเห็นว่าแฟลตคลองจันกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเยอะนะเพราะนั้นเราก็จะเป็นจุดแรกที่ทางมูลนิธิในช่างไทยใจอาสาสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยทีมวิศวกรอาสาสร้างสรรค์แล้วก็สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแล้วก็หน่วยหลายหน่วยงานนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการเคหะแห่งชาติเราจะไปดำเนินโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของระบบโครงสร้างของอาคารด้วยนะเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติหลังน้ำลดแต่ลักษณะที่ว่าเมื่อมีวิศวกรเข้าไปช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในระบบต่างๆที่จะกลับคืนมาอย่างปลอดภัยครับก็เราคิกออฟโครงการไปแล้วระดมวิศวกรได้มาสัก200คนนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปตรวจเนี่ยประมาณวันที่3ถึง5ตุลาคมครับในขณะเดียวกันทางสมาคมโครงสร้างเราจะได้มีการจัดกิจกรรมไขปัญหาโครงสร้างหลังน้ำท่วมในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยก็จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็มาสอบถามได้ว่ารอยร้าวแบบนี้อันตรายไหมไฟฟ้าแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดมวิศวกรอาสาของเราเข้ามาช่วยประชาชนกันครับ
18: อาจารย์ครับถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ได้รับความสนใจมากนะแต่อยากจะได้ความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรไปช่วยหลังจากเกิดสถานการณ์ไปแล้วอันนี้จะสามารถติดต่อได้ยังไงมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
19: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็รบกวนให้ติดต่อมาที่ทาง Facebook ของทางสมาคมได้ก็คือแจ้งอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูจากระดับน้ำก่อนว่าถ้าระดับน้ำไม่สูงก็แสดงว่าความเสียหายก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าระดับน้ำเยอะแล้วถ้ามันอยู่ในเขตที่เรียกว่าคือเราไม่ได้ตรวจเฉพาะเคหะร่มเกล้ากับเคหะคลองจันท ถ้าตรงพื้นที่อื่นที่ระดับน้ำสูงเนี่ยเราก็จะไปดูให้ได้ถ้ามีประชาชนร้องขอมานะครับ
18: ก็คืออันนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
19: ต่างจังหวัดนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในเวลานี้ครับก็คือขอกรุงเทพก่อนเพราะว่าในช่วงนี้นี่วิศวกรอาสาเราก็ยังมีจำนวนจำกัดอยู่ครับก็ขยายผลไปครับครับผม
18: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ไหมคะ
19: ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในคราวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับบางบ้านที่ประสบน้ำท่วมเนี่ยมันบางทีมันก็มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงบ้านเนาะอย่างเช่นทำบ้านเราปลอดภัยมากขึ้นเช่นบางบ้านเนี่ยตู้ไฟอยู่ชั้นล่างปรับปรุงครั้งใหม่ก็ย้ายตู้ไฟชั้นบนนะถ้าน้ำท่วมครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมากังวลแบบนี้นะผมคิดว่าทุกๆวิกฤตมันก็มีโอกาสที่ซ่อนอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในคำแนะนำที่สมาคมเราแล้วก็ทางทีมวิศวกรอาสาจะให้คำแนะนำกับประชาชนครับ
18: ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
19: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะรัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ท่ามกลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
22: แม้สถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มทุเลาแต่สำหรับประชาชนหลายครอบครัววิกฤตครั้งนี้ยังไม่จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงเพราะหลังน้ำลดสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายภายในบ้านข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่หายไปซึ่งล้วนเป็นภาระที่ต้องเร่งฟื้นฟูภาครัฐจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านสาธารณสุขสาธารณูปโภคการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเล่าภายหลังการลงพื้นที่หมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทำงานประสานกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและวางแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ไปพร้อมกัน
23: ท่านนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีทุกคนที่ได้ลงมาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
22: ด้านเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเล่าว่าอุทกภัยครั้งนี้ต่างจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ.2554โดยนางอนงแสงสีผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าเมื่อครั้งก่อนมหาอุทกภัยในปีพ.ศ.2554หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมคลองที่สามารถระบายน้ำได้แต่ฝนที่ตกหนักในครั้งนี้ประกอบกับระดับน้ำในคลองที่เอ่อล้นส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในที่สุด
24: เขาจะท่วมก็ประมาณแค่คืบอ่ะเดินเราก็ไม่ต้องขนาดนี้หัวเข่านี่ไงในซอยบ้านพี่อ่ะเท่าเข่าอ่ะแต่ดีพี่ติดริมคลองมันก็เอ่อขึ้นมานะถ้าคลองแบบคลองถ้าคลองมันถ่ายเทได้นะมันก็จะไม่ท่วมเพราะปกติเรามีคลองมันก็จะสูบน้ำกันนะเดี๋ยวมันก็คงลดอ่ะตอนนี้มันลดแล้วนะถ้าฝนมันไม่ตกมันก็คงลงถ้าน้ำคลองก็สูบลงมันก็ลงน้ำมันอยู่ที่น้ำในคลองมันปริ่มนะน้ำในคลองมันเยอะ
22: แม้ภาครัฐจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและยืนยันเต็มที่ว่าจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยแต่ในมุมมองของประชาชนผู้ประสบภัยที่สะท้อนกลับมาอาจชวนให้ต้องทบทวนว่าอุทกภัยครั้งนี้แตกต่างหรือเหมือนมหาอุทกภัยครั้งก่อนๆอย่างไรและในอนาคตหากต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยที่คล้ายกับครั้งนี้ภาครัฐจะมีการวางแนวทางที่รับมืออย่างรอบคอบยิ่งขึ้นหรือไม่ทั้งการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุการบรรเทาความเดือดร้อนขณะเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปเพื่อป้องกันการเกิดภัยที่อาจซ้ำรอยกับในครั้งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเปิดโรงเรียนเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ฝนที่ตกต่อเนื่องช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดและกระทบถึงโรงเรียนครูและนักเรียนโดยตรงซึ่งบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดผู้ปกครองต้องเผชิญทั้งปัญหาการเดินทางและความเสียหายของบ้านเรือนนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโจทย์แรกคือทำให้การเรียนสะดุดน้อยที่สุดโดยให้สถานศึกษาปิดทำการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักเรียนปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบกว่า50แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานครกระทรวงจึงเปิดช่องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจเองได้ว่าจะเลื่อนสอบหรือขยายวันหยุดตามสภาพน้ำในพื้นที่ส่วนความเสียหายของอาคารเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งสำรวจและเสนอขอรับงบกลางให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมดึงเงินเหลือจ่ายและกองทุนเยียวยาของกระทรวงมาเสริมเป้าหมายคือให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2
5: นะครับเรื่องการจัดการศึกษาก่อนก็คือให้ปิดสถานศึกษาตามมติครม.นะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้มีการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น50โรงเรียนส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ชั้นนอกก็คือสพม.กทม.2เพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษที่ให้หยุดจันทร์อังคาร2วันแต่ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องขยายโรงเรียนก็สามารถประกาศต่อได้เลย
4: โดยในสถานการณ์นี้โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รอรับความช่วยเหลือแต่พร้อมเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าสถานศึกษาสามารถเปิดพื้นที่เป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและที่จอดรถชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพร้อมยืดหยุ่นเรื่องการใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้โรงเรียนช่วยเหลือชุมชนได้เต็มที่ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาชีวะอาสากระจายในพื้นที่ประสบภัยและร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดโรงครัวและถุงยังชีพนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปถึงมือประชาชนเมื่อน้ำลดก็จะเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนให้พร้อมสำรวจว่านักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือด้านใดเพื่อดูแลให้ตรงกับความต้องการ
5: อาชีวะเนี่ยจัดตั้งศูนย์ฟิกอินเซ็นเตอร์กระจายทุกพื้นที่ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด2ช่วงช่วงเกิดเหตุอุทกภัยและหลังอุทกภัยโดยในช่วงเกิดเหตุก็จะเป็นการทำเรื่องการจัดตั้งครัวถุงยังชีพนะครับซึ่งมีทั้งอาชีวะมีทั้งสปท.สกล.ครับที่มีความพร้อมในการทำโรงครัวให้ใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและพื้นที่อำนวยความสะดวกหมายถึงว่าเอารถมาจอดได้มาใช้ประโยชน์จากโรงเรียนได้นะครับเพราะว่าบางโรงเรียนนี่ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ในช่วงที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนี่ขอให้มีการยกเว้นตรงนี้ชั่วคราว
4: การจัดการเรียนการสอนการซ่อมแซมสถานศึกษาตลอดจนการจัดโรงครัวและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดเป็นแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าส่วนแผนระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำขณะที่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังหากสถานการณ์ยืดเยื้อนักเรียนจะสามารถเรียนต่อเนื่องได้เพียงใดและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจะพร้อมเปิดรับนักเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนที่2หรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปจิระวรรณช่วยท้าวรายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระจากวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนสามารถรับสิทธิ์เริ่มใช้ได้ภายใน1ตุลาคมนี้ค่ะ
2: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพโดยใช้วงเงินงบประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งมาจากกรอบวงเงินกู้เดิมที่คงเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการขยายมาตรการครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่ทำให้ราคาน้ำมันโลกและอัตราเงินเฟ้อของไทยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10รัฐบาลจึงต้องเร่งรับมือกับผลกระทบ3ระลอกต่อเนื่องทั้งด้านราคาพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อที่ลดลงโดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงิน 1,000 บาทในเดือนตุลาคมเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายวันพร้อมเพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมเงิน 1,000 บาทสำหรับใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายโดยขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์และการใช้งานผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในวันที่1ตุลาคมและกดยอมรับสิทธิ์เพื่อใช้งานต่อเนื่องสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมหากผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรได้ทันทีส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะโอนรายชื่อเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยอัตโนมัติผู้ใช้งานสามารถกดยอมรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีเช่นกัน
6: นะครับกระบวนการไม่ยุ่งยากครับท่านเปิดมาก็จะมีหน้าจอว่าท่านจะใช้สิทธิ์ต่อก็กดยอมรับได้เลยนะครับส่วนของกรณีอื่นก็เช่นกันนะครับก็จะมีการทยอยภายใน30กันยานะครับก็เมื่อมีการทบทวนสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับสำหรับท่านที่ได้บัตรสวัสดิการก็ใช้ได้นะครับเป็นบัตรเป็นแอปได้เหมือนเดิมท่านที่ไม่ได้ขออุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการไว้ท่านก็จะมีชื่ออยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์กดยอมรับท่านก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดลงทะเบียนใดๆนะครับก็จะมีการนำรายชื่อท่านขึ้นระบบไว้ให้อัตโนมัติครับ
2: ทางนี้จากการดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยพลัสในรอบที่ผ่านมาช่วยพยุงกำลังซื้อและกระตุ้น GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.4 ในช่วงไตรมาส2และ3ขณะที่การนำระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคในแพลตฟอร์มส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 สำหรับการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมในรอบนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.1-0.2 โดยกระทรวงการคลังยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.5 ควบคู่ไปกับการเร่งผลักดันนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวปฏิพลสัทพมมารายงาน
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
17: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
8: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่า ธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความ

0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
4: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
3: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
4: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังสวท.จังหวัดลำพูน FM 95 MHz ทุกวันอังคารนะคะท่านรองคะ
2: ครับผม
3: หลังครบรอบชาติก็จะเจอกับพวกเรานะคะชาวกกต.จังหวัดลำพูนค่ะที่จะมาให้ความรู้นะคะและก็สาระในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันนะคะนางสาวธันประพัฒน์มงคลพลเดชค่ะนักจัดการงานทั่วไปค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากท่านศักดาสกุลโกศลนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนค่ะขอสวัสดีท่านรอง
2: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะท่านรองคะวันนี้เราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะในจังหวัดลำพูนค่ะ
2: ครับ
3: ช่วงนี้นะคะในจังหวัดลำพูนก็มีการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะคือก็คือสมาชิกนะคะสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางนะคะเขตเลือกตั้งที่1ค่ะที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ค่ะที่8พฤศจิกายนนะคะพ.ศ. 2569ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นระยะเวลาในการรับสมัครนะคะ
2: ร
3: ับสมัครนะคะวันตั้งแต่วันที่นะคะ28กันยานะคะ2569นะคะถึงวันที่2ตุลาค่ะ2569นะคะท่านที่สนใจนะคะอยากจะสมัครนะคะก็สามารถนะคะไปสมัครนะคะตั้งแต่เวลา 8.30 นาฬิกาถึง 16.30 นาฬิกานะคะที่นะคะณหอประชุมฝ้ายคำนะคะสำนักงานของเทศบาลตำบลบ้านกลางค่ะเมื่อวานท่านรองนะคะก็ได้ไปสังเกตการนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านรองคะ
2: เมื่อวานก็มีผู้สมัครมาสมัคร2คนเนาะเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานเป็นวันแรกก็จะเหลือวันที่สามารถสมัครได้อีก4วันรวมวันนี้ฮะวันนี้วันอังคารเนาะก็จนถึงวันศุกร์เนา
3: ะ
2: สอบท่านที่สนใจอยากเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางก็สามารถไปสมัครได้นะครับก็ส่วนรายละเอียดลองไปสอบถามที่เทศบาลนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเตรียมเอกสารหลักฐานเนาะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะฮะมีรูปถ่ายมีใบรับรองแพทย์เนาะแล้วก็มีค่าสมัครนะฮะก็เตรียมไปให้พร้อมครับผม
3: ค่ะใน

0: เขตบ้านกลางนะคะเขตเลือกตั้งที่1นะคะจะประกอบด้วยหมู่ที่1นะคะบ้านพญาภาพนะคะหมู่ที่3ค่ะบ้านขี้เหล็กหมู่ที่4ค่ะบ้านสันป่าฝ้ายหมู่ที่6ค่ะบ้านสิงเคิ้งค่ะหมู่ที่9บ้านกลางหมู่ที่11บ้านหอชัยและหมู่ที่12ค่ะบ้านแจ่มพัฒนาค่ะถ้าท่านที่มีท่านประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะสนใจก็ไปสมัครได้หรือวันที่8นะคะท่านก็จะมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะ8พฤศจิกายนนะคะก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะได้ค่ะ
1: ครับก็ปกติกรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเนาะคนไปใช้สิทธิ์ก็จะน้อยกว่าการเลือกตั้งที่เป็นกรณีโควิดนะฮะก็เชิญชวนครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆเนาะเพื่อไปแสดงเนาะว่าเจตนาของผู้มีสิทธิ์ตั้งเนี่ยเลือกใครไปเป็นตัวแทนที่แท้จริงของบ้านเราเนาะเพื่อไปพัฒนาในเขตเทศบาลนะครับผม
0: ค่ะค่ะก็เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระวันนี้นะคะวันนี้ท่านรองจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะท่านรอง
1: อ๋อวันนี้นะฮะก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับลักษณะข้อห้ามของผู้สมัครเนา
0: ะ
1: เมื่อวานเรามีผู้สมัครแล้วผู้สมัครสองคนเนาะในตัวของผู้สมัครเนี่ยก็จะมีข้อห้ามตามกฎหมายตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562นะฮะก็ในมาตรา65เขาบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดห้ามทั้งผู้สมัครหรือผู้ใดส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมงานเนาะทีมงานกองเชียร์ของผู้สมัครนะฮะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะจูงใจผู้มีสิทธิ์ก็คือผู้มีสิทธิ์ตั้งในเขตเทศบาลเนาะลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือให้กับผู้สมัครอื่นหรืองดเว้นในการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใดนะนอกจากจูงใจให้ลงคะแนนให้กับผู้สมัครของเราแล้วหรืออาจจะจูงใจไม่ให้ลงคะแนนให้กับฝ่ายตรงข้ามอย่างนี้ก็มีความผิดเหมือนกันในเรื่องของวิธีการเนี่ยทั้งหมดมีทั้งหมด5วิธีการนะฮะซึ่งมาตรา65เนี่ยจะแบ่งเป็น5อนุเนาะอนุ1อนุ2เนี่ยเราก็จะเรียกกันเข้าใจโดยทั่วไปว่าเป็นเรื่องของการซื้อเสียงนะฮะซึ่งก็จะเป็นบทความผิดที่พบกันบ่อยๆมีการร้องเรียนกันเสมอๆนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่คู่กับการเลือกตั้งทุกวันนี้ก็ยังมีเรื่องการร้องเรียนการซื้อเสียงอยู่ก็ในเรื่องของอนุ1กับอนุ2เนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของอนุ1เนี่ยเป็นการซื้อเสียงบุคคลธรรมดาทั่วไปก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เราเห็นตามข่าวนะฮะก็จะมีเอาเงินไปแจกกันตามบ้านเนาะสมมติว่าหัวละ500บ้าน5คนก็ 2,500 อะไรเงี้ยฮะอันนี้คืออนุ1เป็นเรื่องของการซื้อเสียงให้กับบุคคลธรรมดาซึ่งการซื้อเสียงเนี่ยนอกจากการให้เงินแล้วเนี่ยการให้ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกของกินของใช้อย่างนี้ฮะก็ถือว่าเป็นการซื้อเสียงเหมือนกันไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของว่าซื้อเสียงด้วยเงินเท่านั้นนะฮะอย่างเช่นประโยชน์อื่นใดเนี่ยก็อาจจะเป็นประมาณว่าไปช่วยทำงานนะฮะช่วยออกแรงพาทีมงานไปอะไรเงี้ยฮะไปช่วยเพราะว่าชาวบ้านสร้างบ้านก็ไปช่วยฟรีๆแต่ว่าช่วยเลือกผมด้วยนะครับอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อื่นๆใดนะฮะเป็นวิธีการตามอนุ1ของมาตรา65เนาะส่วนอนุ2นี่เป็นเรื่องของการเสนอให้สัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดหรือศาสนาอื่นสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถานอื่นๆซึ่งจะเห็นว่าจะเป็นสถานที่เนาะเป็นหน่วยงานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ อย่างช่วงนี้หน้ากฐินนะฮะก็ไปทำบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างหน้ากฐินบางคนเขาก็ถามว่าไปทำบุญกฐินเนี่ยผิดไหมนะฮะซึ่งตามกฎหมายมาตรา65เนี่ยจะมีองค์ประกอบความผิดว่าเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับตนเองหรือผู้อื่นหรืองดเว้นการลงคะแนนให้กับผู้สมัครใดเพราะว่าเราไปทำบุญเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้กับมีการหาเสียงน
0: ะ
1: จูงใจอย่างนี้ก็ไม่ครบองค์ประกอบความผิดนะฮะหาเสียงเนี่ยปกติเราก็ไม่ต้องออกประกาศเนาะประมาณนี้ทำบุญนะฮะความสุขมันอยู่ที่ใจนะฮะแต่ถ้าทำบุญโอ้วันนี้ทำบุญนะหลักล้านเลยแต่เป็นผู้สมัครด้วยประกาศชาวบ้านรับรู้หมดเลยนี่ผมเป็นคนใจบุญมาทำบุญนะครับนะผมเป็นคนดีอย่าลืมเลือกผมด้วยอย
0: ่
1: างนี้ชัดเจนนะฮะอย่างนี้ก็เป็นความผิดจะเข้ามาตรา65อนุ2นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการซื้อเสียงหรือว่าไปทำบุญที่วัดไปทำบุญสมมติว่าทำบุญวันเกิดอย่างเงี้ยแต่เราเป็นผู้สมัครอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เนาะ คือทุกคนสามารถไปทำบุญที่วัดได้นะฮะเราชาวพุทธปกติเราก็ไปทำบุญกันที่วัดนะฮะก็ไปถวายสังฆทานเนาะบางครั้งก็จะมีถวายปัจจัยด้วยนะฮะบำรุงค่าน้ำค่าไฟของวัดอย่างนี้ฮะซึ่งการทำบุญเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ฮะถ้าจะครบองค์ประกอบความผิดเราต้องมีการหาเสียงด้วยจูงใจให้ลงคะแนนให้กับเราด้วยปกติเนี่ยพระภิกษุสามเณรเนาะจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะก็อย่างนี้ก็จะไม่เข้าองค์ประกอบนะฮะแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดแบบไปทำบุญที่วัดโอ้ถวายซองปัจจัยเยอะเลยเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะถือไมค์ประกาศเลยวันนี้ผมมาทำบุญวันเกิดถวายปัจจัยให้ที่วัดบ้านเรานะทำนุบำรุงวัดให้เจริญรุ่งเรืองนะทำนุบำรุงพุทธศาสนา
0: ะ
1: นะฮะขอให้ชาวบ้านมาช่วยกันเลือกคนดีเข้าไปทำงานแทนชาวบ้านอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งเนาะตามมาตรา65อย่างเงี้ยชัดเจนนะฮะแต่ช่วงนี้ก็ทำบุญก็ทำด้วยใจเนาะระมัดระวังกันหน่อยนะฮะทำบุญเงียบๆเนาะไม่ต้องประกาศให้คนเขารู้นะครับแล้วก็เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการโฆษณาหาเสียงด้วยวิธีการจัดให้มีมหรสพหรือการเลื่อนเลงต่างๆนะฮะงานมหรสพหรืองานเลื่อนเลงเนี่ยก็จะเป็นงานอย่างเช่นงานลำวงเงี้ยเนาะบ้านเราเนาะหรือว่างานที่เขาจัดกันแล้วมีการแสดงนะฮะอย่างช่วงนี้ก็จะมีของลำพูนเราก็จะมีงานวิจิตรลำพูนเนาะงานแสดงสีเสียงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ตรงนี้ก็คือเขาห้ามผู้สมัครนะฮะหาเสียงโดยการจัดงานเลื่อนเลงหรือมหรสพให้คนดูฉายหนังอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็แต่ถ้ามันเป็นงานที่คนอื่นจัดมีคนเยอะแล้วผู้สมัครไปหาเสียงก็คนเยอะเนาะอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดนะฮะเพราะว่าไม่ได้จัดงานเพื่อจูงใจให้มาลงคะแนนกับเรานะฮะแล้วก็ข้อต่อไปเป็นเรื่องของเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงผู้ใดนะฮะก็ผู้สมัครเนี่ยบางคนเขาอาจจะแบบจัดงานเนาะช่วงนี้เขาเรียกอะไรมีงานขึ้นบ้านใหม่เป็นผู้สมัครแต่เพิ่งขึ้นบ้านใหม่พอดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีงานเลี้ยงกันปกติอะไรประมาณนี้ฮะก็ถามว่าทำได้ไหมทำได้ไหมครับเป็นผู้สมัครทำได้เนา
0: ะ
1: ผู้สมัครก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปนะฮะก็สามารถทำบุญทำอะไรได้ตามปกติแต่อย่าหาเสียงนะฮะแต่ถามว่าเราเป็นผู้สมัครเราจัดงานขึ้นบ้านใหม่เลี้ยงชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมครับอย่างนี้ถ้าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามเราจะร้องไหมครับ
0: ก็ต้องมีการร้อง
1: ต้องร้องเนาะเพราะว่าเนี่ยกฎหมายเขาห้ามไว้ว่าบอกว่านะห้ามให้ผู้สมัครเนี่ยจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยการจัดเลี้ยงนะฮะจัดเลี้ยงผู้ใดงั้นทำยังไงครับช่วงนี้งานจัดเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยงดไว้ก่อนนะฮะหรือว่าสมมติว่างานบางงานที่แบบดูเลิกดูยาวไปละงานแต่งงานบวชอะไรเงี้ยที่ว่าเลื่อนไม่ได้นะฮะก็ทำพอเป็นพิธีนะฮะตรงไหนงดได้งดเรื่องจัดเลี้ยงเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการโฆษณาหาเสียงจูงใจเนี่ยงดเด็ดขาดนะฮะจัดเลี้ยงไม่ผมไม่ได้พูดหาเสียงเลยไม่ได้ถือไมค์เลยแต่มีป้ายหาเสียงไปติดไว้บริเวณงานอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้ถ้าเราฝ่ายตรงข้ามร้องไหมครับ
0: ร้อง
1: ร้องเนาะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปกติการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเป็นการแข่งขันนะฮะเป็นการแข่งขันกันเพื่อเสนอตัวเนี่ยเข้าไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องเนาะไปพัฒนาบ้านเมืองนะฮะการแข่งขันนี่ก็ต้องแข่งขันกันโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเนา
0: ะ
1: ตรงนี้กฎหมายที่เขาออกมาเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงอนุ5เป็นเรื่องของหลอกลวงนะครับขู่เข็นใช้อิทธิพลใส่ร้ายด้วยความเท็จเพื่อจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใดสมมติว่าเราไปลงสมัครแล้วฝ่ายตรงข้ามมาโจมตีว่าเราเคยทำไม่ดีนะเคยโกงเคยทำนู่นทำนี่เคยค้ายาเสพติดอย่างเงี้ยทั้งที่เราไม่เคยทำอย่างเงี้ยเป็นความเท็จเนาะเป็นความเท็จอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จนะจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมนะฮะครับกูเขียนอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยเคยถูกศาลมีคำพิพากษาว่ากระทำผิดฐานครอบครองและค้ายาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นตามความภาคศาลเนี่ยก็สามารถแจ้งไปที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเนาะประจำเทศบาลได้ว่าคนเนี้ยเข้าลักษณะต้องห้ามก็ไม่มีสิทธิ์เป็นผู้สมัครนะฮะก็จะอยู่ขั้นตอนของการตรวจสอบถ้าเราตรวจสอบพบว่าเข้าลักษณะต้องห้ามนี่ก็จะเพิกถอนนะในกรณีที่เราได้ประกาศให้เป็นผู้สมัครแล้วเนี่ยก็สามารถเพิกถอนรายชื่อจากผู้สมัครได
0: ้
1: นะฮะ อันนี้เป็นกรณีของมาตรา65นะฮะแล้วก็มาตรา65เนี่ยกรณีฝ่าฝืนมีโทษนะฮะโทษนี้ก็จะมีทั้งจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีนะฮะโอ้โหไปลงสมัครนะแทนที่จะได้เป็นนะช่วงนี้สมัครสท.แทนที่จะได้เป็นสท.ปรากฏว่าได้เป็นจำเลยแทนนะฮะ ดังนั้นต้องระวังให้ดีนะฮะ เราเป็นผู้สมัครเนี่ยปกติเราก็ต้องเป็นคนดีเนาะเป็นคนดีที่เสียสละเนาะช่วยเหลืองานส่วนรวมเนาะงานบุญงานส่วนรวมเราก็ไปช่วยตลอดนะชาวบ้านเขาเห็นว่าคนนี้มีลักษณะความเป็นผู้นำเป็นผู้ที่เสียสละนะหน้าที่จะมาเป็นตัวแทนของเราเนี่ยเข้าไปบริหารเทศบาลหรือว่าท้องถิ่นต่างๆเนี่ยแทนที่เราจะเข้าไปทำงานอย่างที่ตั้งใจไว้นะแต่ว่าไปตัดสินใจผิดทำผิดหรือถูกชักจูงหรือมีใครเนี่ยให้กระทำความผิดตามที่แจ้งไปแล้วนะฮะตามมาตรา65เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้สมัครนะฮะเห็นไหมฮะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามไม่ให้ผู้สมัครทำถ้าผู้สมัครทำเนี่ยผลคือมีโทษจำคุก1ปีถึง10ปีนะฮะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทเยอะนะฮะ
0: เยอะเลย
1: เยอะมากนะฮะก็คือแบบได้ไม่คุ้มเสียนะฮะถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยทำเขาเรียกว่าทุจริตการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ศาลอาจจะสั่งทั้งจำทั้งปรับนะฮะแล้วก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีก็คือถ้าศาลนี้มีคำพิพากษาว่าเราผิดแล้วสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเนี่ย20ปีนี่ก็คือเขาเรียกว่าจบชีวิตทางการเมืองนะฮะอันนี้คือกรณีของมาตรา65แล้วถามว่าผู้สมัครกระทำผิดแล้วเนี่ยแล้วได้รับโทษเลยทันทีหรือไม่มันตรงนี้จะมีกระบวนการรองรับอีกทีนะฮะสมมุติว่าผู้สมัครเนี่ยหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็กระทำฝ่าฝืนตามมาตรา65เนา
0: ะ
1: ฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่มาร้องอย่างเมื่อกี้บอกมาร้องที่สำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนนะฮะทางสำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองอยู่นะฮะซึ่งกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองเนี่ยจะดูแลในเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเนาะอย่างมาตรา65เมื่อกี้เมื่อร้องไปที่สำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนแล้วเนี่ยผู้อำนวยการสั่งรับเป็นคำร้องแล้วเนี่ยก็จะมอบหมายสำนวนให้พนักงานสืบสวนไต่สวนของสำนักงานเราเนี่ยสืบสวนหาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเนาะแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ทำความเห็นเสนอไปที่สำนักงานกกต.ที่อยู่ส่วนกลางที่แจ้งวัฒนะ
0: เค
1: ยไปไหมครับแจ้งวัฒนะตอนนี้น้ำท่วมอยู่ตอนนี
0: ้เคยไป
1: เคยไปเนาะ
0: เคยไป
1: ค่ะสำนักงานกกต.นะฮะอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะฮะตึก B นะครับก็สำนวนเราก็จากลำพูนเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปที่กรุงเทพเนาะแจ้งวัฒนะนี่ถือว่าเป็นกรุงเทพเนา
0: ะ
1: ยังไม่ใช่นนทบุรีเนาะ
0: ย
1: ังเนา
0: ะ
1: อันนี้เป็นกรุงเทพอยู่ก็ส่งไปที่กรุงเทพไปที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีน้องพนักงานสืบสวนสอบสวนที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยก็จะมีในที่กันกรองสำนวนเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ทำความเห็นเสนอไปที่เขาเรียกว่าอนุกรรมการกันกรองนะฮะตอนที่เรามีข่าวเรื่องสำนวนสว.จำได้ไหมฮะเขาบอกว่าอนุกรรมการชุดที่26ชุดที่36จำได้ไหมอันนี้
0: จำได
1: ้อันเนี้ยก็ส่วนกลางนี่ก็จะมีอนุกรรมการกันกรองก่อนที่จะเสนอความเห็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณานะฮะเพราะว่าสำนวนเนี่ยจากทั่วประเทศเนี่ยเยอะนะครับก็จะมีคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ย35ชุดกันกรองสำนวนต่างๆนะฮะเมื่อคณะกรรมการกันกรองและดูจากข้อเท็จจริงดูจากพยานหลักฐานดูข้อกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเห็นว่าผิดท่านก็จะมีความเห็นนะประกอบสำนวนเข้าไปเสนอให้กกต.พิจารณาซึ่งกกต.เราก็จะมี7ท่านเนาะอยู่ที่ส่วนกลางกกต.เขาก็จะพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกันกรองความเห็นของผอ.จังหวัดนะความเห็นของเลขากกต.นะฮะท่านแสวงบุญมีนะฮะออกทีวีบ่อยเนาะเราก็จะเห็นออกทีวีบ่อยๆประกอบกับสำนวนนะฮะซึ่งท่านกกต.เนี่ยท่านก็จะมีทีมงานที่คอยกันกรองให้อีกชั้นหนึ่งเห็นไหมฮะว่าสำนวนเนี่ยก่อนที่จะมีมติตัดสินมาเนี่ยก็ผ่านการกันกรองหลายรอบมากนะฮะเมื่อกกต.เนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่ถูกร้องเนี่ยมีความผิดจริงนะฮะก็จะมีมติว่าให้ส่งคำร้องไปที่ศาลอุทธรณ์นะ ซึ่งศาลอุทธรณ์เนี่ยก็จะมีอยู่ที่ศาลอุทธรณ์กลางแล้วก็ศาลอุทธรณ์ภาคอย่างภาคเหนือของเราเนี่ยศาลอุทธรณ์ภาค5เนาะจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งในคดีเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเราจะส่งไปที่ศาลอุทธรณ์นะฮะแต่ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.หรือการเลือกส.ว.เนี่ยก็จะส่งไปที่ศาลฎีกานะครับแต่ในส่วนของเมื่อวานเนาะเมื่อวานที่วินิจฉัยเกี่ยวกับ
0: บาร์โค้ด
1: นะกับ QR code ในบัตรเลือกตั้งนะสีเขียวสีเหลืองเนาะบัตรเลือกตั้งส.ส.นะฮะเมื่อวานศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีคำวินิจฉัยแล้วนะฮะว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะเมื่อวานคืออย่างเงี้ยในเรื่องเนี้ยที่ไปศาลรัฐธรรมนูญเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะฮะซึ่งเป็นเรื่องของการลงคะแนนโดยตรงได้รับเมื่อวานซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเขาก็มีคำวินิจฉัยแล้วน
0: ะ
1: เพราะหลายคนก็จะงงว่าทำไมเรื่องนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ไปที่ศาลฎีกาเรื่องนี้ไปที่ศาลอุทธรณ์นะฮะความแตกต่างของคดีเลือกตั้งเนาะเนี่ยในคดีเลือกตั้งนี้ก็คือคดีที่มันเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะซึ่งมันก็จะมีกฎหมายอย่างของเราเนี่ยเราพูดถึงวันนี้พูดถึงเรื่องกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งเขียนในศาลก็คือศาลอุทธรณ์แล้วจะมีความแตกต่างจากคดีแพ่งคดีอาญาทั่วไปนะฮะซึ่งคดีแพ่งคดีอาญาทั่วไปเนี่ยการเริ่มต้นการดำเนินคดีที่ศาลเนี่ยจะไปเริ่มต้นที่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกามี3ศาลใช่มั้ยเห็นมั้ยฮะความแตกต่างแต่ถ้าเป็นคดีเลือกตั้งอ่ะไม่ผ่านศาลชั้นต้นไปที่ศาลอุทธรณ์ทันที
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยฮะบางคนเค้าจะสับสนนะฮะว่ามี3ศาลคดีเลือกตั้งแต่คดีเนี่ยเมื่อผ่านศาลอุทธรณ์แล้วถือว่าเป็นที่สุดในคดีเลือกตั้งของท้องถิ่นแต่ถ้าเป็นคดีเลือกตั้งส.ส.นี่ก็ต้องไปศาลฎีกาศาลเดียวจบเหมือนกันแต่ไม่เหมือนคดีทั่วไปที่จะเริ่มต้นศาลอุทธรณ์ถ้าศาลอุทธรณ์เริ่มต้นที่ศาลชั้นต้นถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินแล้วเราไม่ถูกใจคำพิพากษานะก็สามารถโต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นไปที่ศาลอุทธรณ์ได้ถ้าศาลอุทธรณ์ยังตัดสินยังไม่ถูกใจอีกก็สามารถโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปที่ศาลฎีกาได้แล้วศาลฎีกาตัดสินแล้วเนี่ยถ้าเราไม่พอใจโต้แย้งไม่ได้ละเป็นที่ยุติแล้ว3ศาลนะฮะอันนี้คือคดีทั่วไปคดีแพ่งคดีอาญาทั่วไปแต่ด้วยความพิเศษของกฎหมายเลือกตั้งเนาะฮะที่ออกแบบมาว่าในคดีถ้าเป็นเลือกตั้งของท้องถิ่นให้ไปที่ศาลอุทธรณ์แล้วเมื่อศาลอุทธรณ์เนี่ยได้ตัดสินแล้วมีคำพิพากษาแล้วก็ต้องเป็นยุติเป็นที่สุดแล้วฮะคนไม่สามารถที่จะโต้แย้งไปที่ศาลฎีกาได
0: ้
1: อันนี้คือจบซึ่งบางคนจะเข้าใจผิดว่าเนี่ยพอส่งไปที่ศาลอุทธรณ์แล้วสามารถนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนคดีแพ่งคดีอาญาทั่วไปไม่ใช่ฮะอันนี้หลายคนสับสนอยู
0: ่
1: ครับผมอันนี้เป็นเรื่องของขบวนการเนา
0: ะ
1: อันนี้ขบวนการอันนี้เมื่อกี้พูดถึงมาตรา65ไปละซึ่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยมีหลายมาตรานะฮะซึ่งก็จะมีมาตรา67เป็นมาตราที่น่าสนใจเขาบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้สมัครเนี่ยจัดพาหนะนำผู้มีสิทธิ์ตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งหรือนำกลับที่เลือกตั้งหรือจัดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างที่ต้องเสียตามปกติปกติเราเลือกตั้งนี่ไปยังไงครับ
0: ก็เอารถไป
1: เรามีรถเองใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เรามีรถไปส่วนใหญ่คนยุคนี้จะมีรถเนาะถ้าไม่มีรถเองทำไงรถรับจ้างเน
0: า
1: ะน
0: ั่
1: งแก๊ปนั่งอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยผู้สมัครจัดพาหนะมาให้มันใช่ปกติวิสัยไหมครับ
0: ไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะปกติเราก็ต้องเอารถเรานะหรือรถรับจ้างอันนี้วันเลือกตั้งผู้สมัครจัดรถให้ฟรีไม่คิดเงินอย่างเงี้ยมาตรา67อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าห้ามกระทำนะฮะอันนี้ก็ผิดกฎหมายก็มีโทษเหมือนมาตรา65เมื่อกี้นะฮะ
0: แต่ถ้าเป็นกรณีที่หน่วยงานรัฐสามารถทำได้ใช่ไหมคร
1: ับใช่ใช่ครับเพราะมาตรา67เนี่ยวรรคท้ายเขาบอกว่าบทบัญญัติตามมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์ตั้งทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดนะฮะหน่วยงานของรัฐเนี่ยอย่างเช่นอาจจะเป็นทหารเนาะที่เราเห็นบ่อยๆเนาะทหารเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกทหารไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนาะประมาณนั้นแต่ว่าก็ต้องมีหนังสือเนาะม
0: ี
1: สื่อตามหลักเกณฑ์แจ้งกกต.ในพื้นที่นะฮะแล้วก็ป้ายก็ต้องติดนะฮะว่าเนี่ยเป็นหน่วยงานไหนพาไปเลือกตั้งอะไรประมาณนี้แต่ว่าพาไปที่เลือกตั้งได้แต่ไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรครูฝึกเนา
0: ะ
1: ครูฝึกทหารเนี่ยไม่สามารถพาเข้าไปในครูหาได้นะฮ
0: ะ
1: เพราะในครูหาเนี่ยคนที่เข้าได้มีใครบ้างครับ
0: มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
1: ผู้มีสิทธิ์ตั้งแน่นอนนะเข้าคูหาลงคะแนน
0: กปน.
1: กปน.ใช่ไหมฮะกปน.เข้าไปได้นะผอ.กตเข้าได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเนา
0: ะ
1: ประจำท้องถิ่นดังนั้นก็สามารถเข้าได้แล้วผอ.การเลือกตั้งก็เข้าได
0: ้
1: คนที่มีภาระหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งเข้าไปได้นะฮะหรือแม้แต่ผู้มีสิทธิ์ตั้งเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ทั้งวันถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ไหม เข้าไปแล้วเนี่ยไปลงคะแนนแต่แล้วนะโดยตรงและรับเนี่ยแล้วคุณก็ต้องออกมานะฮ
0: ะ
1: ใช่ไหมฮะก็อย่างนี้ฮะดังนั้นเนี่ยครูฝึกทหารที่ไม่เกี่ยวข้องก็เป็นสามารถที่จะคุมทหารเข้าไปในครูหาได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะไม่มีสิทธิ์นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับจัดยานพาหนะเนาะซึ่งก็มีบ้างนะฮะที่ยังมีการร้องเรียนกันอยู่ว่ามีรถพาไปนะไปกันเป็นกลุ่มเลยอะไรประมาณนี
0: ้
1: นอกจากถ้าเกิดมีการกระทำผิดจริงเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องแค่พาไปอย่างเดียวก็คงจะต้องมีการซื้อเสียงกันด้วยโดยปกติเนาะประมาณนี้ก็จะเป็นของคู่กันประมาณนะฮะแล้วก็หลังจากพูดมาตรา65มาตรา67ไปแล้วนะฮะต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องมาตรา66วันนี้จะพูดกฎหมายเยอะหน่อยเนาะประมาณนั้นเรื่องมาตรา66เนี่ยเป็นเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปโดยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมคณะกรรมการการตั้งจะกำหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครก็ได้นะฮะก็คือนอกจากมาตรา65แล้วเนี่ยมาตรา67แล้วเนี่ยกกต.เขาก็ยังมีออกเป็นระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะว่าด้วยการหาเสียงลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2563นะฮะซึ่งในความสำคัญของระเบียบตัวนี้ก็คือหลักๆก็คือเรื่องของวิธีการหาเสียงนะฮะซึ่งวิธีการหาเสียงเนี่ยโดยหลักเนี่ยก็จะมีที่เราเห็นทั่วไปเนาะก็จะเดินตามบ้านเนาะแจกบัตรแนะนำตัวอะไรเงี้ยแล้วมีป้ายหาเสียงมีอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งปกติผู้สมัครก็จะไปพร้อมทีมงานอันนี้คือเป็นวิธีการปกติทั่วไปที่เราเห็นเนาะแล้วก็ยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลมีเดียเนาะใช้วิธีการเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อะไรประมาณนี้แล้วหลักๆก็คือจะพูดถึงว่าวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่หาเสียงผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย YouTube แอปพลิเคชันอีเมล SMS สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภทนะฮะตรงนี้ก็อาจจะเป็น TikTok เนาะยุคปัจจุบันเนี่ยเป็น TikTok เห็นมั้ยฮะช่องทางการหาเสียงนอกจากเดินตามบ้านแล้วเนี่ยจะมีทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประมาณนี้ก็คือการหาเสียงผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก่อนที่จะหาเสียงเนี่ยต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนนะฮะหอลำพูนก็มาแจ้งที่สำนักงานกกต.จังหวัดพูนอยู่ข้างสวท.ลำพูนเนาะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งไปที่งานสืบสวนและพรรคการเมืองเนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มแจ้งให้ง่ายๆเลยเราก็ไปแจ้งว่าสมมติว่าเรามี Facebook หาเสียงแล้วก็แจ้งอะไรว่าเรามี Facebook กี่อันนะหาเสียงนอกจาก Facebook ของเราแล้วมี Facebook อื่นไหม Facebook ทีมงานไหมมีไหมแจ้งให้ครบทุกช่องทางเพราะว่าถ้าไม่แจ้งนี่มีโทษนะฮะแล้วก็กรณีที่เราไปหาเสียงเนี่ยผู้สมัครไปพร้อมทีมงานเนี่ยทีมงานเนี่ยเราจะเรียกว่าผู้ช่วยหาเสียงผู้ช่วยหาเสียงเป็นใครผู้ช่วยหาเสียงนี่ก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะที่มารับตั้งนะดำเนินกิจกรรมหาเสียงกับผู้สมัครนะฮะโดยผู้สมัครนี้ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนเหมือนกับการหาเสียงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: นะฮะเหมือนกันเลยคือก่อนที่เราจะหาเสียงเนี่ยเราต้องไปที่สำนักงานกกต.ก่อนไปแจ้งก่อนไปแจ้งเลยว่าเนี่ยผมเนี่ยจะหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์123นะแล้วผมเนี่ยมีผู้ช่วยหาเสียงแต่งตั้งละคุณก็เอาสำเนาบัตรประชาชนนะฮะมาแนบของผู้ช่วยหาเสียงนะแล้วคุณก็แจ้งเลยว่ามีกี่คนนะผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยระบุหน้าที่ด้วยนะว่ามีหน้าที่ทำไรนะมีหน้าที่ไปถือป้ายมีหน้าที่แจกบัตรแจกอะไรประมาณนี้ฮะก็ระบุไว้ให้ชัดเจนอันนี้คือผู้ช่วยหาเสียงเนาะแล้วผู้ช่วยหาเสียงเขาบอกว่าต้องได้รับค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดนั้นๆอย่างของจังหวัดลำพูนเนี่ยเท่าไหร่ครับ
0: 350 บาท
1: ก็คือผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยก็จะได้คนละ350 บาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งว่าเราจ้างแล้วเนี่ยเราต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วยในส่วนนี้หลังจากที่เราเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนาะของผู้สมัครเนาะไม่ว่าคุณจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งก็ตามเนี่ย คุณต้องไปยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเมื่อกี้ผู้ช่วยหาเสียงเนี่ย350บาทต่อคนต่อวันกี่คนกี่วันคิดคำนวณเข้าไปเป็นค่าใช้จ่ายนะฮะบางคนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรได้รับเลือกตั้งแล้วลืมไปยื่นบัญชีรับรายจ่ายนะฮะก็อย่างเงี้ยก็จะมีโทษนะฮะมีโทษทั้งจำทั้งปรับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะมีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะถูกเพิกถอนจากที่เป็นอยู่ก็จะไม่ได้เป็น
0: ก็คือได้รับเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ไปยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายก็คือไม่ได้เป็น
1: ก็ไม่ได้เป็น
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเขามีเวลากฎหมายกำหนดว่าภายใน90วันนับจากวันเลือกตั้งก็ไปยื่นได้นะมีเวลาประมาณ3เดือนอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเนาะในเรื่องของตรงนี้ครับผม
0: เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะท่านรองคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงเวลาหลังค่ะ
1: ครับผม

0: ่ะก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็มีเวลาประมาณ10กว่านาทีนะคะท่านรองค่ะเราจะมาพูดต่อกันเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งค่ะท่านรองค่ะ
1: ก็พูดถึงเรื่องลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเนาะตามข้อ22ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2563นะฮะข้อ22เขาบอกว่าห้ามผู้สมัครเนี่ยดำเนินการหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ข้อ23ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งหรือยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะดังต่อไปนี้1แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีวางหรือโปรยในที่สาธารณะนะฮะ
0: ก็คือท่านรองเข้าไปวางในที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายกาแฟอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้ครับเขาต้องการให้ส่งถึงมือนะฮะ
0: ส่งถึงมือ
1: ให้กับคนที่เราต้องการหาเสียงนะฮะถ้าคือในอดีตก็จะมีแบบบางคนใช่ไหมก็จะโปรยวางไว้ทั่วอะไรเงี้ยก็จะผิดตามพรบรักษาความสะอาดเรียบร้อยด้วยนะฮะ
0: ที่เหมือนมาตอนนี้ก็มีรถที่นะแม่บ้านเอาโปรยเงินกู้อย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: อย่างนั้นไม่ได้ครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของแจกเอกสารหรือวิดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ไม่ได้ระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตนะฮะเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงหรือป้ายหาเสียงเนี่ยต้องระบุด้วยว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างแล้วก็จำนวนที่ผลิตเท่าไหร่แล้วใครเป็นผู้รับจ้างเพราะอะไรฮะเพราะว่าค่ามันจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี
0: ้
1: เขาไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซึ่งเราจะมีกำหนดว่าผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยมีเพดานในการใช้เงินในการหาเสียงได้เท่าไหร่นะฮะมาคำนวณ
0: ก็สำคัญนะคะบางผู้สมัครก็อาจจะลืมหลงลืมไปได้ข้อนี้นะคะเพราะเราต้องระบุผู้ว่าจ้าง
1: ต้องระบุผู้ว่าจ้างด้วยเพราะว่า
0: ผู้รับจ้าง
1: ทั้งผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างถ้าไม่ระบุเนี่ยก็คือคนที่มีเงินเยอะเนา
0: ะ
1: ก็จะสามารถผลิตได้เยอะก็จะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันนะฮะซึ่งก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมเนาะในการแข่งขันซึ่งโดยปกติคนที่มีทรัพยากรเยอะมากกว่าเนี่ยก็จะได้เปรียบเนาะในการหาเสียงเลือกตั้งเนาะ
0: คร
1: ับอันนี้เป็นเรื่องของการแจกเอกสารนะฮะ3แล้วก็เรื่องของการใช้พาหนะต่างๆในการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเห็นเนาะปกติเราก็เห็นเนาะก็จะมีการจัดเวทีนะแนะนำตัวผู้สมัครนะฮะผมทีมงานมากันเยอะแยะเลยซึ่งในการที่จะจัดเวทีเนี่ยคุณต้องมาขออนุญาตมาแจ้งก่อนนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาแจ้งที่สำนักงานกกต.เพื่อเราเนี่ยจะได้ไปสังเกตการว่าการหาเสียงเนี่ยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะฮะมีการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นะฮะอันนี้แล้วก็เรื่องของยานพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้งนะฮะบางคนเขาก็ใช้รถเนาะเขาเรียกรถแห่นะฮะซึ่งรถที่เราจะใช้เนี่ยในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทุกคันเราต้องมีแจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งนะโดยการถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปรถพร้อมแนบกับเขาเรียกอะไรอะเลขทะเบียนรถอะฮะเลขทะเบียนรถเนาะเพื่อระบุว่าเป็นรถคันนี้นะเราใช้นะหาเสียงนะฮะสมมติว่าถ้าเราไม่แจ้งนะฮะก็มีโทษนะฮะอย่างที่บอกนะฮะมีทั้งจำทั้งปรับแล้วเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเคยมีเรื่องมีราวไว้แล้วแจ้งไม่ครบขาดไปคันหนึ่งขาดไปคันนี้ก็ไม่ได้นะฮะเพราะกฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว้เลยว่าต้องยื่นให้ครบนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นเรื่องของละเอียดเนาะเป็นผู้สมัครเนี่ยต้องละเอียดคุณจะหาเสียงเนี่ยคุณต้องไปแจ้งกกต.ก่อนดำเนินการทุกอย่างนะฮะส่วนไหนไม่เข้าใจปรึกษานะฮะแล้วพอจะหาเสียงปรึกษากกต.แล้วเนี่ยคุณต้องเก็บเขาเรียกอะไรหลักฐานใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะฮะตั้งแต่อะไรอ่ะค่าถ่ายรูปเนาะค่าถ่ายรูปใบรับรองแพทย์นะฮะหลักๆนี่ต้องใช้อยู่ละค่าถ่ายรูปใบรับรองแพทย์ค่าสมัครใบเสร็จนะฮะค่าผู้ช่วยหาเสียงนะเสื้อผ้าหมวกอาหารที่มอบให้กับผู้ช่วยหาเสียงในกรณีที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยก็สามารถรับอาหารเครื่องดื่มเสื้อทีมหมวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจากผู้สมัครได้อย่างเงี้ยกฎหมายยกเว้นนะฮะเพราะว่าเป็นทีมงานต้องช่วยหาเสียงเนาะประมาณนั้นยกเว้นบุตรสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนะถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ย ก็ต้องแจ้งนะฮะตามกฎหมายเราปกติก็จะมีสามีภรรยาได้คนเดียวเนาะถ้ามี2คนคนจดทะเบียนอีกคนไม่ได้จดทะเบียนเราต้องแจ้งคนที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ช่วยเสียงนะส่วนคนที่จดทะเบียนไม่ต้องแจ้งอันนี้คือตามกฎหมายคือปกติเนี่ยเราหาเสียงเนี่ยแล้วเรามีพรรคการเมืองหรือมีนายกหรือมีทีมสมาชิกที่เป็นทีมเดียวกันมาช่วยหาเสียงมีติดภาพถ่ายคู่กับเราเนี่ยในบัตรหาเสียงเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ว่าต้องมีหนังสือยินยอมจากพรรคการเมืองจากผู้สมัครหรือบุคคลนั้นๆว่ายินยอมที่จะให้นำรูปเอามาช่วยหาเสียงนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดนะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าปกติเนี่ยการหาเสียงเนี่ยเวลาเราเดินไปหาเสียงเนาะก็จะมีประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนาะในประกาศเนี่ยก็จะมีรูปถ่ายมีประวัติการทำงานมีชื่อนามสกุลมีอะไรอย่างเงี้ยฮะมีเบอร
0: ์
1: เป็นข้อมูลหลักๆซึ่งประกาศเนี่ยจะมีขนาดกว้างไม่เกิน30เซนติเมตรนะฮะแล้วก็ความยาวไม่เกิน42เซนติเมตรนะฮะก็ขนาดประมาณกระดาษ A4 นี่คือประกาศที่เราเห็นติดกันโดยทั่วไปตามอาคารเนาะส่วนใหญ่ตามอาคารแล้ว2เป็นแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยจะมีขนาดความกว้างไม่เกิน130เซนติเมตรขนาดความยาวไม่เกิน24เซนติเมตรนะฮะอันนี้เราก็จะเห็นส่วนใหญ่จะติดตามถนนเนาะตามเสาไฟฟ้าเนา
0: ะ
1: ที่หลักๆที่เขาจะอยู่ประมาณนั้นถามว่าถ้ามีขนาดใหญ่กว่านี้ได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: เนาะเพราะว่าก
0: ำหนดมาแล้ว
1: ว่าไม่เกินนะฮะดังนั้นจะใหญ่กว่านี้ไม่ได
0: ้
1: ว่าถือว่าจะเป็นการได้เปรียบกันบางคนบอกว่าอ่ะป้ายผมไม่เกินแต่ผมเอามาติดมาชิดกันอย่างเงี้ยได้ไหมนึกออกไหม
0: เอามาติดเป็นแผงเนี่ย
1: เอามาติดกันเลยจาก2ป้ายก็เหลือติดกันเป็นเหมือนป้ายเดียวอย่างเงี้ยนึกออกไหมอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะเพราะอย่างเงี้ยเราก็จะถือว่าเป็นป้ายเดียวนึกออกไหมฮะซึ่งขนาดก็จะเกินประมาณ
0: เหมือนเอาสองป้ายแต่เอารูปแบ่งจันคนละครึ่ง อย่างเงี้ยคือไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: สมมติว่าเราเอาเป็นรูปเดียวเนาะแล้วแบ่งเป็นสีป้ายเนาะเอามาต่อกันใหญ่ๆเนาะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรจิ๊กซอนะประมาณนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายนะฮะ แล้วก็ผู้สมัครนี่สามารถระบุชื่อหมายเลขประจำตัวผู้สมัครนะชื่อพรรคการเมืองหรือสัญลักษณ์พรรคการเมืองอย่างที่บอกว่าถ้าได้รับความยินยอมก็สามารถทำได้นะฮ
0: ะ
1: แล้วก็จะนำภาพบุคคลนะที่มีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะฮะมาช่วยเราหาเสียงอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้แต่ต้องมีหนังสือที่ยินยอมให้มาใช้ได้นะฮะ พูดถึงว่าผู้สมัครปกติเนี่ยผมมองว่าผู้สมัครเนี่ยแต่ละคนเขาก็เป็นคนที่มีความเสียสละเนา
0: ะ
1: ก่อนที่เขาจะมาลงสมัครเนี่ยเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาก็จะทำงานในพื้นที่ส่วนใหญ่เนาะก็จะไปช่วยงานบุญงานวัดงานทั่วไปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะผมมองว่าแต่ละคนเนี่ยก็เป็นคนดีคนมีความสามารถมาแข่งกันเนี่ยเป็นตัวแทนก็อยู่ที่ชาวบ้านเนา
0: ะ
1: ที่เขาจะรักศรัทธาใครเนาะตรงนี้ซึ่งถ้าผู้สมัครเนี่ยหาเสียงแข่งขันกันโดยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะก็จะเข้าไปโดยที่เขาเรียกว่าอะไรมีต้นทุนที่ไม่เยอะนะฮะบางคนเนี่ยถ้าทำผิดกฎหมายอย่างบอกว่าซื้อเสียงเนี่ยลงทุนไปเยอะเข้าไปทำงานเนี่ยแทนที่จะไปช่วยกันพัฒนานะพื้นที่กับว่าไปทุจริตคอร์รัปชันสร้างปัญหาให้ตามมานะฮะอย่างช่วงนี้หน้าฝนเนาะน้ำท่วมเนาะเราเห็นน้ำท่วมหลายที่ถ้าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราก็จะมีงบประมาณเหลือในการที่จะช่วยเหลือกันนะช่วงน้ำท่วมเราก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องอาหารนะฮะมีเรือมีอะไรสารพัดที่เราต้องใช้ในช่วงที่เจอปัญหาน้ำท่วมเยอะแยะนะฮะเราก็จะมีงบประมาณที่เพียงพอแล้วก็จะมีงบประมาณฟื้นฟูหลังจากที่น้ำท่วมผ่านไปนะฮะอย่างที่น่านนะที่ผ่านมาก็ได้งบประมาณมาช่วยเหลือครอบครัวละ 9,000 เนา
0: ะ
1: ในส่วนของบ้านแล้วก็เห็นว่าได้ค่าอุปกรณ์อย่างอื่นอีก 4,000 อันนี้คือถ้าการเมืองดีเนี่ยเราก็จะมีงบประมาณมาช่วยเหลือเนา
0: ะ
1: แต่จะ จะดีกว่าถ้าน้ำไม่ท่วมเน
0: า
1: ะ
0: ดีกว่าค่ะท่าน
1: ดีกว่าเนาะซึ่งเป็นลักษณะของการป้องกันเนี่ยเรื่องของการน้ำท่วมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะจากภาคเหนือบ้างไปภาคใต้บ้างภาคใต้มาภาคกลางมากรุงเทพเพรา
0: ะ
1: น้ำท่วมเนี่ยกระทบปัญหาเยอะมากเห
0: ็
1: นว
0: ่
1: าอย่างเมื่อวานนะฮะเขาก็ประกาศเป็นวันหยุดเนา
0: ะ
1: ที
0: ่
1: กรุงเทพเนาะ
0: สี่จังหวัดค่ะ
1: สี่จังหวัดเนาะสี่จังหวัดนะฮะนี่จะเห็นเลยชัดเจนเลยว่าแบบปัญหาเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกเนี่ยเลือกตัวแทนของเราเนี่ยเข้าไปบริหารทรัพยากรเนี่ยถ้าเราเลือกคนที่คนดีมีความสามารถอย่างที่บอกว่าคนดีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่คนดีที่ไม่ทำผิดกฎหมายเนาะไม่ซื้อเสียงนะเข้าไปแน่นอนเขาก็ต้องไปเข้าไปพัฒนาอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าคนซื้อเสียงแน่นอนเขาก็ต้องไปถอนทุนคืนอย่างที่เราทราบกันแล้วก็ปัญหามันก็จะมีมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าโลกเราเนี่ยก็เขาเรียกว่าภาวะโลกร้อนเนาะเปลี่ยนแปลงก็จะมีปัญหาน้ำท่วมเยอะมากก็ของลำพูนของเราก็2ปีแล้วเนาะที่ยังไม่มีปัญหาหลังจากที่มีน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เชียงใหม่เนาะตอนนั้นเนาะเชียงใหม่ก็เหมือนกันเชียงใหม่ก็ไม่มีน้ำท่วมแล้วก็มีการพัฒนาเราก็ได้เห็นว่าเชียงใหม่ก็จะพัฒนาเจริญมันเรื่อยๆแล้วก็ความเจริญก็จะมาถึงลำพูนด้วยนะฮะล่าสุดผมก็เห็นว่าเขามีวางแผนในการสร้างทางข้ามแยกดอยตีเนาะที่ปัจจุบันเนี่ยต้องมาจอดรถไฟแดงกัน
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาจะไม่มีไฟแดงละเขาจะข้ามผ่านเลยก็จะผ่านทางเชียงใหม่จะไปลำปางก็ตรงไปเลย
0: สามารถตรงไปได
1: ้ลำปางเชียงใหม่ก็ข้ามไปจากลำปางมาลำพูนก็ข้ามไปเลยไม่ติดไฟแดง
0: สะดวกสบายมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: อันนี้หมายความว่าการเมืองดีใช่ไหมการเมืองดีมีงบประมาณทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันบริหารอันนี้ส่วนแค่แยกดอยติเฉยๆนะฮะในส่วนของจังหวัดลำพูนนี้ยังมีการพัฒนาเยอะในหลายๆส่วนนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีหลายหน่วยงานที่ช่วยกันพัฒนาจังหวัดลำพูนนะฮะอย
0: ่
1: างล่าสุดก็งานวิจิตรลำพูนนะฮะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะเลย
0: ค่ะ
1: ไปดูมาหรือยังครับ
0: ยังไม่ได้ไปเลย
1: ยังไปต้องไปนะเพราะว่าลำพูนเนี่ยมีของดีเยอะนะฮะที่ลำพูนเนี่ยผมเคยมาเที่ยวลำพูนเมื่อก่อนที่จะมาอยู่ลำพูนเนี่ยมาเที่ยวงานโคมแสนดวงนะตอนนั้นทำงานอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแล้วโคมแสนดวงนี่แบบดังมากก็เลยมาเที่ยวนะฮะมาเที่ยวมาแล้วก็ตอนหลังก็ได้มีโอกาสมาทำงานที่ลำพูนนะฮะก็จะเห็นว่าที่ลำพูนเนี่ยมีทรัพยากรเยอะมากนะฮะ
0: ตอนนี้ก็ลำพูนก็พัฒนาหลายเรื่องนะคะเช
1: ่
0: นมีรถไฟมีไฟฟ้
1: า
0: ให้บริการได้ใช้บริการฟรี
1: ตอนแรกฟรีครับ6เดือน
0: 6เดือนใช่ไหมคะท่านรองก็จะมีอาจจะเส้นทางก็สามารถดูได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเน
1: า
0: ะ
1: เขามีแอปด้วยนะ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับก็จะรู้เลยตามเรียลไทม์เลยว่ารถเมย์จะมากี่นาทีเพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกไงนวัตกรรมใหม่ของจังหวัดลำพูนนะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงทดลองเห็นไหมฮะว่าถ้าการเมืองดีเนี่ยก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาให้พ่อแม่พี่น้องใช้เนา
0: ะ
1: ส่วนอาจจะดีขนาดไหนก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือที่เราเห็นได้ชัดเจนนะฮะแต่จังหวัดลำพูนเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากที่ผมมาอยู่ลำพูนเนี่ย2ปีกว่านะฮะผมก็เห็นว่าลำพูนเนี่ยมีการพัฒนาตลอดแล้วก็จะมีเทศกาลทั้งศิลปะวัฒนธรรมนะฮะที่สวยงามนะฮะนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวเยอะครับผม
0: ค่ะอย่างที่เขาพูดกันว่านอนลำพูน1คืนอายุยืน1ปีนะคะ
1: ครับแล้วผมอายุยืนหลายปีแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มีความสุขครับมาอยู่ลำพูนนะฮะเป็นจังหวัดที่น่าอยู่มากนะฮะ
0: เป็นเมืองเล็กๆนะคะและมีวัฒนธรรมนะคะ
1: ครับใช่ฮะ
0: ผู้คนก็น่ารักนะคะ
1: ก็การเมืองลำพูนก็ดีฮะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเรื่องเนาะเรื่องถ้าเทียบกับจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตเนี่ยจะเยอะกว่านี
0: ้
1: นะฮะก็แล้วคนลำพูนก็เป็นแชมป์นะแชมป์ในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนาะ15สมัยเนาะ
0: ค่ะ
1: เยอะที่สุดของประเทศไทยนะฮ
0: ะ
1: คนลำพูนเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็รักประชาธิปไตยนะฮะผมเคยเห็นหน้าหน่วยบางคน8 90ยังมาลงคะแนนเลือกตั้งเขาบอกว่ายังไงก็ต้องมาทุกครั้งนะฮะ
0: ก็ขอชื่นชมนะคะ
1: ครับคนลำพูนนี่แบบสุดยอดเป็นเมืองประชาธิปไตยจริงๆครับ
0: ก็ถือว่าทำได้ดีเนาะในอันดับที่1มาตลอด15สมัยนะคะ
1: 15สมัยคร
0: ับ ค่ะก็ขอให้รักษานะคะรักษาความเป็นประธานาธิปไตยอย่างนี้ต่อไปนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะก็วันนี้นะคะดิฉันนะคะนางสาวธันพัฒน์มงคลพิรเดชค่ะและท่านรองศักดาสกุลโกศลนะคะก็ หมดเวลาของพวกเรานะคะชาวกกต.จังหวัดลำพูนนะคะก็เราจะพบกันในทุกวันอังคารนะคะหลังเคารพธงชาตินะคะก็ท่านรองคะช่วงนี้ก็ฝนตกเนาะ
1: ครับผม
0: ฝนตกก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะรักษาสุขภาพค่ะแล้วก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะคะก็ดิฉันและรองศักดาก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนตรวจสอบ5ระบบสำคัญในที่อยู่อาศัยหลังน้ำลดเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังน้ำลดด้วยการตรวจสอบ5ระบบสำคัญเพื่อความปลอดภัย
9: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้คำแนะนำประชาชนในการสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระบุว่าความเสียหายของแต่ละบ้านเรือนขึ้นอยู่กับระดับน้ำระยะเวลาที่จมน้ำลักษณะการไหลและประเภทวัสดุภายในอาคารพร้อมย้ำเตือนว่าก่อนกลับเข้าอยู่อาศัยควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากบางระบบอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

0: ผู้บริโภคนพศรแก้วคำรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากจะเร่งแก้ไขแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายเบื้องต้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมส่งเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือ Thai Contact Centerโทร02-356-1111อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ชั่วคราวหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ปิดเส้นทาง
2: นายเสกสรรเที่ยงพรับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อเปิดเผยว่าจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกติและอาจเกิดอันตรายได้อุทยานแห่งชาติเขาค้อจึงพิจารณาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและดำเนินการขนย้ายดินออกจากเส้นทางดังกล่าวโดยขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่น้ำตกทานทิพย์จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: างยิ่งคุณโก้ครับกรุงเทพมหานคร
1: ใช่แล้ว
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
3: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางและแพร่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-24 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอบ้านทิอำเภอเมืองลำพูนและอำเภอป่าซางส่วนอำเภอแม่ทาอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอเวียงหนองล่องอำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอลีมีเกณฑ์ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะและมีรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนตรวจวัดที่สถานในอุตุนิยมวิทยาลำพูนอุณหภูมิ

0: อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 23.8 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 22.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 28.7 องศาเซลเซียสปริมาณฝนตรวจวัดเมื่อเวลา 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 13.6 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมเดือนกันยายนวัดได้ 187 มิลลิเมตรและมีปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 882.5 มิลลิเมตรค่ะสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนมีดังนี้ค่ะที่อำเภอป่าซางปริมาณน้ำฝนวัดได้ 18.6 มิลลิเมตรอำเภอบ้านโฮ่งปริมาณน้ำฝนวัดได้ 23 มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝนวัดได้ 12 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างปริมาณน้ำฝนวัดได้ 26 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องปริมาณน้ำฝนวัดได้ 30 มิลลิเมตรที่ว่าการอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 28.5 มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลปริมาณน้ำฝนวัดได้ 18 มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติแม่ปิงปริมาณน้ำฝนวัดได้ 45 มิลลิเมตรสถานีไฟป่าแม่ปิงปริมาณน้ำฝนวัดได้ 50.7 มิลลิเมตรและที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนปริมาณน้ำฝนวัดได้ 20 มิลลิเมตรค่ะและในเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 15 นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6 นาฬิกา 14 นาทีขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติรักความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ล้นทะลักเข้าท่วมภายในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะพีคสูงสุดในวันที่30กันยายนนี้ขณ

0: ติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณสะพานแดงรังสิตจังหวัดปทุมธานีป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีจุดเสี่ยงบริเวณสะพานแดงเนื่องจากคลอง13ไม่สามารถผ่านน้ำออกไปทางอำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราได้หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้น้ำเอ่อและไหลเข้าพื้นที่ชุมชนโดยให้ดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมให้การสนับสนุนจัดหาบิ๊กแบ็คในเบื้องต้นโดยสำรองค่าใช้จ่ายในการจัดหามาก่อนเพื่อให้สามารถนำบิ๊กแบ็คเข้าพื้นที่และจัดทำแนวป้องกันได้โดยเร็วสำหรับบิ๊กแบ็คที่นำมาใช้จะทำหน้าที่เสริมแนวกั้นแทนคันดินเพื่อป้องกันและ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
4: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการ

0: แสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนส่งกระจายเสียงครับผ่านทางสวท.ลำพูนระบบ FM 95 MHz และสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับชมรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน NBT Plus หรือว่าเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์เนาะนั่นก็คือ PRดีดับเบิลอีกรมประชาสัมพันธ์นะครับป้ากันประจำแบบนี้เนาะทุกวันอังคาร10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเนาะกับรายการตีจะนำเรื่องราวดีๆข่าวสารที่เป็นประโยชน์และที่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดลำพูนของเราโดยเฉพาะนะใครตีกำลังประสบปัญหาในเรื่องของหนี้สินเนาะหรือเรื่องกำลังกังวลใจในเรื่องที่ดินทำกินนะวันนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือว่ากฟก.ก็มีทางออกและก็ข่าวดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรกันครับวันนี้นะครับก่อนตีจะเข้าสู่รายการนะครับก่อนที่จะเข้าไปอู้กันในเรื่องของที่ดินทำกินหรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรนะวันนี้ดีเจโอมไม่ได้มาคนเดียวเด้อวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านนะตีจะมาอู้คุยกันแล้วก็ฮือความรู้กับหมู่เฮาในห้องส่งวันนี้เนาะท่านแรกก็คือนางสาววันนิภาอกตันนะครับท่านที่2ก็นางสาวจิตตาพัฒน์ตาแก้วจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: วันนี้มีเรื่องราวอะไรอยากมาฝากพี่น้องเกษตรกรคนละปูนบ้างครับ
1: ก็วันนี้นะเจ้าเอาง่ายๆของเฮา2คนนะเจ้า
0: ครับ
1: ก็คือจะมาเล่าจะประมาณว่าก็บ่เชิงกันเล่านะเจ้าก็คือพูดคุยอู้เติงคือเติงหากันน้อยในส่วนของพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าเกษตรกรชาวจังหวัดลำพูนเฮานะเจ้าก็มาจะมาพูดคุยในเรื่องของการที่เฮาจะมาสมัครการเป็นว่าใครอยากจะมาเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเฮาจะต้องทำยังไงผ่องนะเจ้าจะต้องเตรียมตัวเป็นยังไงคุณสมบัติของพ่อแม่พี่น้องเฮานะเจ้าเฮาจะมาเข้าเป็นสมาชิกได้ยังไงผ่องมีค่าใช้จ่ายมีการเสียค่าใช้จ่ายก็หรือว่าถ้าอยากจะมาสมัครเนี่ยสามารถที่จะมาสมัครที่ไหนสถานที่สำนักงานของทุนตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยเจ้าอันก็พอดีว่าน้องจิตภาพตาแก้วเขาจะอู้กันว่าน้องแอมเนี่ยเจ้าส่วนตัวอันส่วนตัวอันพี่เองเนี่ยเจ้าชื่อวันนิพาอกตันชื่อเล่นชื่อพี่นุกเนี่ยเจ้าพี่นุกเนี่ยจะทำงานด้านรับผิดชอบงานด้านการจัดการหนี้นะเจ้าส่วนพี่แอมหรือว่าน้องแอมนะเจ้าจะรับผิดชอบงานด้านการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรนะเจ้าในส่วนที่ว่าเขาจะมาสมัครเป็นสมาชิกได้เนี่ยเจ้าต้องผ่านกระบวนการรับเป็นสมาชิกซึ่งตรงนี้ก็คือขอให้น้องแอมนะจิตภัทรนะเจ้าช่วยอันอธิบายขั้นตอนนะเจ้าว่าการที่เขาจะมาสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยต้องดำเนินการหรือว่าเตรียมเอกสารอย่างใดผ่องอ่ะเจ้า
2: สวัสดีแฮมกัมนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวหลบปูนะคะส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับแอมดีเพราะว่าจะได้ลงพื้นที่บ่อยมากนะคะแล้วก็การเป็นสมาชิกของกองทุนนะคะส่วนใหญ่ของพี่น้องบ้านเฮานะคะหลบปูนี่คือประมาณ 80,000 กว่าคน
1: เจ้า
2: แต่เดี๋ยวนี้คือข้อมูลอัปเดตเหลือประมาณ 60,000 ป่านะคะเป็นสมาชิกกันค่อนข้างเยอะแต่เฮาก็ยังต้องการสมาชิกรุ่นใหม่ๆนะเจ้ารุ่นใหม่ๆที่เป็นเกษตรกรที่อายุยังน้อยอยู่เนาะคนที่เป็นติ๊กมาอยู่บ้านเนาะโอ้ใช่อย่างนะคะเด็กรุ่นใหม่ที่ฮักอาชีพการเกษตรนะคะเฮาก็ยังเปิดฮับอยู่ในการเปิดฮับของเฮานี่คือสมาชิกใหม่นี่คือต้องรวมต่อกัน50คนขึ้นไปนะ
1: เจ้า
2: เจ้าซิงซิงที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกนะคะถ้าอยากตั้งกลุ่มองค์กรหรือขอรับการสนับสนุนจากเฮานะคะต้องมีสมาชิกตั้งแต่50คนขึ้นไปแต่ถ้ามามีนะคะในกลุ่มสมาชิกของในหมู่บ้านเฮาเนี่ยก็จะมีสมาชิกที่เป็นของสมาชิกของเฮาอยู่แล้ว
1: ของเฮาอยู่แล้วเป็นสมาชิกของกลุ่มอยู่แล้ว
2: แม่เจ้าเฮาก็ขอสมัครเข้ากับกลุ่มเปิ้นได้ในหมู่บ้านนะคะเพื่อการบริหารจัดการทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือใช้แค่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนภูมิลำเนาต้องเป็นคนลำพูนตั้งอันนะเจ้า
1: แล้วก็อายุนะเจ้าอายุ
2: ตั้งแต่ บรรลุนิติภาวะนะคะก็คือแต่งงานแล้วเนาะ18นะเจ้าเนาะแต่ถ้ายังมาถึงยังมาได้แต่งงานเนาะก็เศร้าขึ้นไปนะเจ้านะคะเป็นสมาชิกของเฮาได้เลยนะคะประจํากัดลิมิต
1: เจ้า
2: เจ้าในส่วนของการเป็นสมาชิกของเฮาก็คือได้รับสิทธิประโยชน์อย่างพองนะคะ
1: เ
2: ฮาก็จะมีการดูแลในเรื่องของสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในด้านการเกษตรนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการตลาดนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของงบอุดหนุนคือเงินหรือเปล่านะคะแล้วก็งบสนับสนุนเงินกู้ยืมที่หมอมีดอกเบี้ยค่ะ
1: เจ้า
2: เนาะ
1: ระยะเวลาหนูเจ้าระยะเวลา
2: ระยะเวลาของ
1: ของงบอุดหนุนงบกู้ยืมนะเจ้า
2: ระยะเวลาหมายถึงว่าเขาสามารถยื่นโครงการได้ถ
1: ึ
2: งไหนเน
1: า
2: ะเขาเปิดทับได้ตลอดทั้งปีนะคะเนาะเหมือนกับการขึ้นทะเบียนเหมือนกันอาจารย์เปิดทับยื่นโครงการคือถ้าใครสนใจนะคะในเรื่องของเงินกู้ก็คือเขาจะเหมือนมีดอกเบี้ยแต่ว่าต้องรวมกลุ่มกันภายในกลุ่ม15คนขึ้นไปนะเจ้าเนาะขอยื่นเสนอแผนและโครงการกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเฮานะเจ้าได้เลย15คนขึ้นไปนะคะ
1: เจ้า
2: ในส่วนของงบอุดหนุนก็เหมือนกันเงินเฮือกเปล่านะคะเขาก็จะดูแลตั้งแต่ 30,000 50,000 70,000 แล้วก็ 100,000 นะคะในส่วนนี้ก็คือ15คนเหมือนกันนะเจ้ารวมตัวกันเพื่อทำอาชีพหรือว่าเรียนรู้ศึกษาทดลองทำงานทำกันนะคะถ้ามันเวิร์กเขาอาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้นะคะในอาชีพเสริมที่เขาเพิ่มไปนะเจ้า
1: หมายถึงถ้าเกิดว่าจะได้รับงบกู้ยืมเนี่ยต้องผ่านงบอุดหนุนก่อนหรือเปล่าเจ้า
2: คืออย่างอี้เจ้าถ้าสมาชิกนะคะต้องการงบกู้ยืมอันนี้เขาก็จะดูความเปิ้นก็จะมีขั้นตอนกระบวนการนะเจ้านอกกรรมการก็จะเปิ้นจะมีกรรมการที่ไปลงไปดูว่ากลุ่มเข้มแข็งก่อกลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมกับเฮาเนี่ยไปตามเงื่อนไขได้ก่อนเนี่ยนะคะด้วยที่มันต้องผ่านงบอุดหนุนก็ได
1: ้
2: ถ้าวันนี้กลุ่มเข้มแข็งฉันจะเอาเงินกู้เลยก็ได้เจ้า
1: ค่ะเจ้าแล้วก็ถ้าพี่น้องจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าสนใจ
2: นะคะ
1: สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกของทุนฟื้นฟูเฮาได้เนาะ
2: ได้ค่ะนะดีต้อนรับนะคะ
1: ไม่บนห้องว่าอย่างก็เดินทางมาจะบ่เสียค่าใช้จ่ายเนาะการรับสมัครแต่จะเสี่ยงกะน้ำมูกน้ำมันมาที่สารกลางหลังไม้พุ่นนะเจ้ากองทุนฟื้นฟูตั้งอยู่ที่สารกลางหลังไม่ตำบลสีบัวบานนะเจ้าอยู่ชั้น4
2: อันนี้เขาต้องย้ำ
1: ต้องย้ำ
2: สมาชิกของเขามาส่วนใหญ่ก็จะมาบอกว่าเอ๊ะย้ายเมื่อใดเนาะไปที่สารกลางหลังเก่าก็คือในเมืองอ่ะนะเจ้าไปแล้วมาเห็นมีใครเริ่มเป็นโรคร้างปิดประตูมดเองนะเจ้าคือของเขาย้ายมาตั้งแต่แรกๆเนาะเขาอยู่กันที่สารกลางหลังไม
1: ่
2: หลังไม่5ปี
1: ประมาณ
2: นี้นะเจ้าย้ายมา
1: วันก่อน
2: ขอย้ำแห่งการนะเจ้าพี่น้องเราทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะเราอยู่สารกลางหลังใหม่นะคะชั้น4นะเจ้า
1: แต่ว่าถ้าสมมติอยู่ไกลเนาะเจ้าอยู่เช่นอยู่เมืองลี่อยู่ตังต้งหัวจ้งหัวจ้างคนเจ้าไกลก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้เจ้าใจแข่อันบนห้องว่าอย่างก็แค่บอกพนักงานเจ้าหน้าที่เขาว่าไอ้พ่อไอ้แม่ต้องการที่จะตรวจสอบความเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูอันขอเช็คพ่อแม่กำปอดีว่าพ่อแม่อยู่ไกลเจ้าสามารถโทรเข้ามาติดต่อได้เจ้าตามเบอร์โทรเบอร์โทร
2: 053-510-275เจ้าแล้วก็080-067-1057เจ
1: ้า
2: เนาะโทรมาถามกันก่อนที่จะเดินทางเพื่อเขาเข้าใจนะคะว่าอันพี่น้องเฮาอยู่ไกลค่อนข้างลำบากในการเดินทางไปเดียวน้ำมันกับแป้ง
1: ใช่เจ้า
2: โทรมาถามก่อนว่าอีป่ออีแม่ชื่อนี่เนาะเลขบัตรนี่เป็นสมาชิกหรือยัง
1: เ
2: นาะถ้ายังมาเป็นเนี่ยอย่างใดนะคะตั้งเจ้าตั้งที่ของเฮาก็จะส่งรายละเอียดให
1: ้นะ
2: คะเฮื่อไปเฮื่อบอกก่อน
1: เจ้า
2: ทีนี้คือในส่วนของเอกสาร
1: มันจะมีแบบฟอร์ม
2: มีแบบฟอร์มเฮื่อนะเจ้าแล้วก็ถ้าเตรียมเอกสารเนี่ยยังครบนะคะเราสามารถส่งไปรษณีย์ได้โดยที่จะต้องเดินทางมาเฮาก็ได้นะคะเพื่อเป็นการประหยัดนะคะแล้วก็หรือไม่โทรมาถามว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ก็เนาะผ่านมาตั้งนี้ก็นะเจ้าเฮานัดกันป้ากันที่
1: ระวังห่าง
2: ระวังห่างได้
1: จุดรับพบได้เจ้า
2: ในการฝากเอกสารกันขึ้นมานะคะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องเฮานะเจ้า
1: เจ้าแต่ว่าเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างของเฮาก็จะเน้นย้ำนะเจ้าว่าถ้าเกิดว่าเฮาได้ส่งเอกสารตามสำนักงานส่งเอกสารไปให้ดำเนินการเจ้าเอกสารที่ส่งกลับมาเนี่ยจะต้องถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะเจ้าลายทรงลายเส้นที่เฮาแนะนำไปนะเจ้าก็ขอให้ถูกต้องหน่อยนึงบางงั้นมันจะบ่สามารถบันทึกถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเจ้ามันจะบ่ค่ะบ่สามารถบันทึกเข้าลงในระบบเนาะเป็นห้องว่าของเฮาตอนนี้เฮาเก็บเอกสารเฮาก็เก็บเนาะบันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์เฮาก็ต้องบันทึกเลยเจ้าเพราะว่าเพิ่นจะเอาดึงข้อมูลตรงเนี้ยเอาไปคือคณะกรรมการอนุมัตินะเจ้าเพื่ออนุมัติในความเป็นสมาชิกของเฮาอ่ะเจ้า
2: เจ้าอันเดี๋ยวถ้าขอพี่นกอู้เรื่องการขึ้นทะเบียนนี่หน่อยนะเจ้าเพราะว่าพี่น้องหลับปูนบ้านเฮานี่ส่วนใหญ่เกาะเนาะมีภาระหนี้สินกันเยอะบอกว่าจะทกส.สหกรณ์การเกษตรนะคะอย่างสมมุติว่าสมาชิกรายใหม่ของแอมเนาะที่กำลังเข้ามาเป็นหมู่กลุ่มยังสามารถอีนะใครขึ้นทะเบียนนี่ต้องอย่างใดพองไอ้
1: เจ้าเจ้าคือขั้นแรกเนาะของเฮาจะต้องเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูกับพื้นผ่านจากของน้องแอมมาแล้วเนาะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วเนาะผ่านเรียบร้อยหมดแล้วบางคนเนาะคือกะบางคนที่เพิ่นจะมาเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเฮาเนี่ยบางคนก็อาจจะมีหนี้สินหรือบางคนอาจจะบ่มีหนี้สินก็ได้เจ้าการเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูบ่จําเป็นที่จะต้องมีหนี้ทุกคนเสมอไปนะเจ้าคนที่บ่มีหนี้ก็เข้าสู่กระบวนการนั้นฟื้นฟูหมายถึงว่าขอรับงบอุดหนุนงบกู้ยืมได้เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เจ้าแล้วคนที่เป็นหนี้ก็สามารถที่จะรับงบอุดหนุนงบกู้ยืมได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเฮาเป็นหนี้ที่ไหนเนาะสถาบันการเงินของเฮาเนี่ยเป็นหนี้สถาบันการเงินก็คือเป็นหนี้ส่วนมากที่จะเอามาขึ้นของเฮาเนี่ยหนี้ธ.ก.ส.หนี้สหกรณ์เจ้าแล้วก็หนี้ธนาคารของรัฐนะเจ้าแต่ส่วนของหนี้ในส่วนของธ.ก.ส.สหกรณ์เนี่ยสามารถยื่นแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนหนี้ได้เลยเจ้าก็คือวัตถุประสงค์มันเพื่อการเกษตรอยู่แล้วเนาะแต่ส่วนถ้าเป็นหนี้เกี่ยวกับแบงก์เจ้าแบงก์เนี่ยมันวัตถุประสงค์มันก็ขึ้นแล้วเน
2: า
1: ะมันไม่ใช่เพื่อการเกษตรมันหลากหลายเจ้าอาคารสงเคราะห์กรุงเทพกรุงไทยออมสินเนี่ยเจ้า
2: วัตถุประสงค์มันขึ้นได้ก็เจ้าม
1: ันขึ้นได้เจ้าแต่ว่าของเฮาอะกองทุนฟื้นฟูเนี่ยถ้าเป็นวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อการเกษตรคือมันต้องเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ
2: ์
1: ประมาณว่าครั้งแรกมาขอยื่นแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนหนี้เนาะเราวัตถุประสงค์ในทะเบียนของเฮาเนี่ยในทะเบียนโดยหัวหน้าสำนักงานของเฮาเนี่ยพี่นาดูแล้วว่าวัตถุประสงค์มันไม่ใช่เพื่อการเกษตรเปิ่นก็เปิ่นห้องว่านายทะเบียนปฏิเสธการขึ้นทะเบียนหนี้ก่อนเจ้าหลังจากนั้นเกษตรกรเปิ่นก็ภายในระยะเวลาประมาณ60วันเกษตรกรสามารถอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้ได
2: ้
1: ก็คือก็ต้องเข้ามาอุทธรณ์มาเข้ามาอุทธรณ์ก็มันจะมีแบบฟอร์มการอุทธรณ์เนาะเพื่อแสดงให้เห็นว่าหนี้ตรงนั้นที่เฮาไปกู้มาน่ะส่วนหนึ่งน่ะเฮาเอาไปใช้เพื่อการเกษตรส่วนหนึ่งเจ้าส่วนหนึ่งเฮาไปใช้เพื่อการเกษตรและแฮมส่วนหนึ่งเฮาก็ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เฮาได้ไปกู้มาเนา
2: ะ
1: เจ้าถ้าอุทธรณ์ผ่านอุทธรณ์ผ่านในตรงนี้หมายถึงว่ากองทุนยังได้เข้าไปชำระหนี้แทนเตือนน่ะเจ้าอุทธรณ์เพื่อที่เฮาจะขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้เฉยๆเจ้าแค่ขอขึ้นทะเบียนหนี้ก่อนแล้วจากนั้นเฮาก็ถึงจะมีโอกาสที่จะเข้าไปดำเนินการขอจัดการหนี้ได้เจ้าตรงนี้เจ้าร
2: ายละเอียดลึกๆเน
1: า
2: ะแต่ละเคสมันก็จะมองเหมือนก
1: ัน ใช่มันต้องเป็นเคสๆไป
2: ต้องมาเข้ามาหากันเนาะมาพบปะกันเลยอู้รายละเอียดเชิงลึกแห่งกรรมเลยเน
1: า
2: ะ
1: เออแต่ลืมบอกไปเจ้าการขอสมัครขึ้นทะเบียนหนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะเจ้า
2: เฮาต้องเน้นย้ำตรงน
1: ี้เลยเจ้าต้องเน้นย้ำตรงนี้เจ้าฟรีทุกสิ่งอย่างแต่ว่ามันจะยังว่านะสารกลางเฮาอยู่ไกลเนาะ
2: แม่น
1: มันจะอาจจะรวมตัวกัน
2: รวมๆกัน
1: หาอาหารการหุกน้ำมันก่อนมาก็ได้เจ้าเออเจ้าเจ้าในประมาณนี้ในส่วนการขอขึ้นทะเบียนนี่นะเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดบางคนน่ะเป็นสมาชิกแล้วขึ้นทะเบียนนี่อยู่แล้วเนาะแล้วก็ท ถูกเป็นห้องว่าอย่างก็ถูกหมายศาลถูกหมายศาลมีคำฟ้องคำฟ้องเนาะต้องการฮื้อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเข้าไปเป็นห้องว่าขอความอนุเคราะห์สถาบันเจ้าเนี่ยจะเพื่อที่ชะลอเนาะขอชะลอบรรเทาทุกข์นะเจ้าก็เตรียมเอกสารเนาะหมายฟ้องหมายบังคับต่างๆนะเจ้าถือเข้ามาที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูนะเจ้าเพื่อที่สำนักงานนะเจ้าจะรวบรวมเอกสารแล้วก็ทำหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ไปยังสถาบันเจ้าเนี่ยเจ้าเพื่อที่จะขอชะลอการบังคับคดีขายทอดการหรือว่าบังคับคดียึดทรัพย์หรือว่าอันเปิดห้องไว้ก็ของดเปิดห้องว่างดการขายเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาน่ะในส่วนของกองทุนนะเจ้าสามารถที่จะทำหนังสือขออนุเคราะห์สถาบันเจ้าหนี้ในส่วนของช่วยเหลือบังคับต่างๆนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันเจ้าหนี้อีกทีหนึ่งนะเจ้าว่าเปิ้นจะเห็นควรเป็นลายๆไปเปิ้นจะงดเฮาก็หรือว่าอย่างใดอันนี้ก็ในส่วนของสถาบันเจ้าหนี้เปิ้นก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะเจ้าตอนนี้เฮาอันฟังสองคนอู้นะเจ้า ก็เลยว่าใครเครียดเห็นน้อยฟังเพลงไปก่อนนะเจ้าเนาะ

0: โอ้เป็นอย่างหน้าอย่างมาหน้ามองซอกตอก
1: เฮ้ยก็จะบ่เฮือเครียดได้จะได้ละปีก็เรื่องนี้เรื่องศีลกวนใจแห่ตางออกก็บ่ได้นี่กะ
0: นี่หรอก็ยังบ่ลองไปปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูล่ะน้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วยังเอออย่างหูแหน่ละนี่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีหนี้ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรเขาสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาละกุนเฮาได้เนอะเปิ้นจะคือคำปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตวย
1: โอ้ยมีจะหนี้ตวยกาถ้าเฮาบ่มีหนี้สินหรอเปิ้นจะมีอะหยังมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรก่อ
0: มีเหมือนกันเฮาก็ไปสมัครเข้าองค์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่รวมกันมาน้อยกว่า50คนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮาเอ๊ะแต่บ้านเฮาก็รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกอยู่หลายคนแล้วนะ
1: โอ้แต่กะแล้วจะติดต่อยังไงนี
0: ่สำนักงานเปิ้นตั้งอยู่ที่ชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดละปุนหลังใหม่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเนาะจะโทรไปก่อนก็ได้นะเอาจดเบอร์โทรเนอ0535102275หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน080-067-1057
1: โอ้ยขอบคุณหลายเนอะปีแต่นี่หมู่เฮาก็มีตังออกบ่ต้องเครียดแล้วเดี๋ยวผมจะฟังจวนจมูไปติดต่อพอเนอะปี
0: เออขะใจไปเนอะขะใจไปเนอะเกษตรกรเฮาที่ไปติดต่อบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนอ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
3: สวัสดีเจ้าปาจันรอบสอง
4: รอบสองมาเจอกันเห็นแล้วเจ้า
3: ค่ะอันช่วงนี้ก็
4: จะมีข่าวประชาสัมพันธ์
3: เจ
4: ้
3: า
4: ในส่วนของช่วงนี้นะเจ้ามันจะมีประกาศเนาะประกาศคณะอนุมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒินะเจ้าของกองทุนฟื้นฟูนะเจ้าเรื่องรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒินะเจ้าเป็นกรรมการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะเจ้าคุณสมบัตินะเจ้าของคนที่จะมาสมัครนะเจ้าคือในส่วนของภาคราชการนะเจ้าผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการนะเจ้าจะต้องได้รับความยินยอมหรือว่าความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนนะเจ้าถึงจะจากหัวหน้าหน่วยงานของต้นสังกัดนะเจ้าถึงจะมาสมัครได้เจ้าอ๋อลืมไปเจ้าช่วงระยะเวลาในการรับสมัครนะเจ้าคือตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่26กรกฎาคมนะเจ้าบ่เว้นวันหยุดราชการนะเจ้าเวลาที่รับสมัครก็คือ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งของช่วงเวลาวันที่21ถึง26กรกฎาคมนะเจ้าคุณสมบัติเนาะภาคในส่วนของภาคราชการต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของต้นสังกัดก่อนนะเจ้าในส่วนของอันผู้ทรงภาคผู้ทรงของภาคเอกชนนะเจ้าคือจะต้องเปิดห้องอ่ะการสมัครผู้ทรงเนาะจะต้องมีคุณสมบัติก็คือ1บ่เป็นข้าราชการการเมืองนะเจ้าหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเจ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเนาะแล้วก็หรือผู้บริหารท้องถิ่นนะเจ้าหรือกรรมการที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองนะเจ้าอันนี้คุณสมบัติต้องห้ามนะเจ้าก็ไม่เป็นข้าราชการพนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนะเจ้าอย่างข้อหนึ่งก็คือไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไล่ออกปลดออกเนี่ยนะเจ้าอันนี้คือคุณสมบัติที่ว่าอันบ่สามารถเข้ามาสมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในนะเจ้าหรือว่าอันเปิดหื้อออกไล่ออกหรือเลิกจ้างหรือว่าเพราะการทุจริตต่อหน้าที่ใดๆนะเจ้าตรงนี้คือบ่สามารถเข้ามาสมัครได้เจ้าการรับสมัครนะเจ้าก็คือจะต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองนะเจ้าสมัครได้ที่ไหนก็คือสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของแต่ละจังหวัดเลยเจ้าของเฮากองทุนฟื้นฟูของเฮามีทุกจังหวัดในประเทศไทยนะเจ้าสามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเองนะเจ้าได้ที่ตั้งของสำนักงาน ในแต่ละจังหวัดนะเจ้าหลักฐานนะเจ้าในการประกอบการรับสมัครก็คือแค่เตรียมรูปถ่ายเนาะขนาด2นิ้วเจ้าจำนวน2หูบเนาะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการนะเจ้าจำนวน1ฉบับเจ้าแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะเจ้าจำนวน1ฉบับนะเจ้าแล้วก็หลักฐานใบรับรองคุณวุฒิหรือหนังสือรับรองผลงานของหน่วยงานนะเจ้าถ้ามีตรงนี้ก็คือแนบมาตัวเจ้า
3: เข้าไปเป็นผู้ทรงของเขา
4: เข้าไปเป็นผู้ทรงของเขา
3: เจ้าแล้วก็แฮมเรื่องนึงนะคะ
4: เจ้า
3: พี่นุ่มมีอย่างเพิ่มก็เจ้า
4: อันถ้ามีอันอย่างเกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูนะเจ้าก็คือสามารถเข้าไปปรึกษาเข้าไปอู้กันไปแวะไปแอลไปสารกลางไปแวะหาน้องลูกน้องแอมจันซีแวะมาได้เลยเจ้าม ีปัญหาอย่างเข้าไปอู้ไปกินกาแฟก็ได้เจ้ามีปัญหา
3: เ
4: จ้า
3: เขายินดีต้อนรับ
4: ยินดีต้อนรับทุกเจ้าทุกท่านเลยเจ้า
3: อู้เรื่องสารทุกสุขดิบอย่างได้หมดเนาะ
4: เจ้า
3: เนาะจะได้พลคล้ายกันเนาะเน้นย้ำสุดท้ายเลยคือช่วงนี้กองทุนเขาค่อนข้างดังนะคะเขาต้องขอบอกเลยว่าของเขาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากน้ำมันรถที่พี่นุ๊กเป็นย้ำตลอดนะคะที่พี่น้องจะต้องออกเองนะคะในส่วนเอกสารหรือว่าอย่างก็แล้วแต่นะคะของเขามีบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายขอย้ำตอนนี้เจ้า
4: ถ้าไก่มากมายมาบ่ได้ก็เอิ้นมาเจ้าเขาก็จะส่งเจ้าเขาจะส่งไปฮือเนาะ
3: เ
4: จ้าจะฮือคำแนะนำทุกสิ่งอย่างเจ้าแนะนำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโทรมาอู้กันโทรมาอู้เล่นอู้อย่างกันก็ได้เจ้าเนาะ
3: เจ้า
4: เจ้า
5: ก็ฟังกันเพลินเลยนะคุณผู้ฟังครับก็ได้รับความรู้และก็สาระดีๆกันไปแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวเนาะก็จะเห็นได้ว่ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะก็พร้อมที่จะเป็นลมใต้ปีกนะครับคอยพยุงและก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของเฮาแต้ๆเนาะในเรื่องของการจัดการหนี้สินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการหนี้สินเพื่อรักษาที่ดินทำกินนะครับก่อนที่จะลากันไปนะขออู้แหมสักข่าวหนึ่งในเรื่องของเกี่ยวกับลำไยเนี่ยครับทางสองท่านนะแต่ว่านี่นะครับจังหวัดลำพูนของเราก็ได้ติดตามในเรื่องของสถานการณ์รับซื้อลำไยและก็จุดรับซื้อลำไยในฤดูปีการผลิต2569นะวัตวานี่นะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเราเนาะประมาณ10:30 น.ตะวานี่นะครับก็ได้ปาคณะนะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนนางณัฐพรชูวงศ์นางสาวเบญจวรรณมีเผือกเนี่ยนะพร้อมคณะนะครับว่าจะเป็นท่านพาณิชย์จังหวัดลำปูนเนาะเกษตรจังหวัดลำปูนนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมแปลงลำไยเบี้ยวเขียวนะตะวานี่นะหรือแบบครับก็ไปให้กำลังใจนะไปเช็คจุดลำไยเนาะตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมผลผลิตลำไยก้าหรืออะหยังก้านี่เนาะตะวานี่นะครับก็ทางทีมงานสวทลำปูนก็ไปไปทำข่าวมานะครับท่านใดอยากจะทราบรายละเอียดก็เข้าไปดูได้ที่เพจสวทลำปูนนะครับแล้วก็วันนี้ทางกฟก.มีเรื่องราวประชาสัมพันธ์อย่างเพิ่มเติมก็ครับก่อนที่จะลารายการกันไป
3: เจ้าก็ฝากพอได้ยินดีเซอมอู้ว่ามีไปดูกันในเพจนะค
4: ะ
3: ของเฮาก็มีเพจเหมือนกันเข้าไปดูได้นะคะเพจ
4: เจ้า
3: ข่าวสารอัปเดตข่าวสารอย่างที่มัน
4: มีเพจเฟซบุ๊กของเฮาก็
3: ม
4: ี
3: เพจเฟซบุ๊กนะคะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำปูน
4: เจ
3: ้
4: า
3: เนาะเข้าไปพอ
4: เข้าไปติดตามเจ้าเฮาจะลงข่าวสารของกองทุนนะเจ้าลงทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กจะเข้าไปติดตามเขาถ้าไปเข้าไปหาก็ไปสามารถแอดไลน์เพื่อจะอู้ปัญหาอย่างกันก็ได้เจ้า
5: ก่อนที่จะลากันนะครับก็เน้นย้ำกันแถมกั๊มนึงเนาะถ้าพี่น้องเกษตรกรมีข้อสงสัยอยากเข้าไปปรึกษาเรื่องหนี้สินที่ดินทำกินสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำปูนอยู่สาระกลางจังหวัดลำปูนหลังใหม่เน
4: า
5: ะจันซี
4: จันซีจ้า
5: แล้วก็ขอหมายเลขโทรศัพท์กั๊มนึงค่ะ
3: 0535102755
4: แล้วก็0800671057เจ้าก
5: ับสำหรับวันนี้เวลาของรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนแล้วก็95สารพันเนาะกระมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ ผมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์แล้วก็แขกรับเชิญทั้ง2ท่านแล้วก็ขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านมีกำลังใจดีๆนะสู้กับทุกปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะแล้วก็กลับมาป้ากันใหม่เนาะวันอังคารหน้านะครับ10 โมงถึง11 โมงนะครับแล้วก็ท่านแขกรับเชิญนะครับก็จะเป็นใครนั่นก็ติดตามกันนะครับสัปดาห์หน้านะครับทุกวันอังคาร 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันนี้รายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีเจ้า
6: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนสมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งองค์กรเกษตรกรโดยมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ 1. องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบและประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนชั้น4ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือโทรศัพท์053-510-275และ080-067-1057ทั้งนี้เกษตรกรที่มาติดต่อสำนักงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาป้ากันในช่วงนี้กับสารพัน95วันนี้ก็นะตะกี้ออกไปนอกห้องส่งแล้วก็หันแดดนะครับพอหันแดดปุ๊บก็นึกขึ้นได้ว่าทางรัฐบาลเปิดสนับสนุนในเรื่องของโซล่ารูฟท็อปนะประชาชนนะครับวันนี้ก็เลยนำเรื่องนี้นะจากผู้รู้นะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบข้อมูลกันเกี่ยวกับโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนติดตามรับฟังกันได้เลยครับ
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคะคงจะได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงนะคะวันนี้มีโครงการดีๆจะมาแนะนำค่ะนั่นก็คือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยหรือที่เรียกสั้นๆนะคะว่าโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนนั่นเองค่ะโครงการนี้นะคะก็สามารถที่จะยื่นเรื่องไปก่อนนะคะที่จะขอเข้าร่วมโครงการนะคะโดยระยะเวลาในการสมัครนะคะก็คือวันที่1กรกฎาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา 17:00 น.นั่นเองค่ะส่วนค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมีค่าดำเนินการนะคะรวมภาษีแล้วก็เป็น 2,140 บาทค่ะจะจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะแต่ว่าขั้นตอนที่จะดำเนินการนะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะก็จะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1บ้านอยู่อาศัยสำหรับที่จะเข้าร่วมโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้นนะคะเป็นการเน้นให้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองค่ะและส่วนเกินนะคะก็สามารถนำไปจำหน่ายไปขายให้กับการไฟฟ้าได้นะคะส่วนปริมาณที่เสนอขายค่ะจะต้องไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อ1รายนะคะผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าเป็นผู้ลงทุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดเลยค่ะก็คือจะไม่ได้รับการยกเว้นหรือว่าส่วนลดใดๆนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2,000 บาทเมื่อรวมภาษีแล้วก็เป็น 2,140 บาทค่ะราคาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินก็คือ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองค่ะเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น10ปีนะคะปริมาณรับซื้อรวมในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงปี2569ถึง2570ก็จะรวมกัน500เมกะวัตต์ค่ะส่วนของการ สมัครนะคะก็จะสมัครผ่านเว็บไซต์ของppim.pea.co.th นะคะเมื่อสมัครไปแล้วตามขั้นตอนนะคะจะมีข้อมูลให้บันทึกแล้วก็มีเอกสารแนบต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆนะคะมาบันทึกมากรอกหรือว่าจัดเตรียมค่ะเมื่อดำเนินการผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและประกาศผลภายใน30วันนับถัดจากวันที่ยื่นคำขอได้นะคะก็เป็นเว็บไซต์เดิมนั่นเองนะคะสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาค่ะจะต้องลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใน30วันนับถัดจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหากไม่สามารถลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดก็จะถือว่าคำขอขายไฟฟ้าเป็นอันยกเลิกนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดยังอยากที่จะดำเนินการแต่ว่าไม่ทันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็จะต้องสมัครใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องแนบเอกสารนะคะสิ่งสำคัญก็คือใบเสร็จค่าไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นหลักฐานของผู้ขอใช้ไฟผู้สมัครนั่นเองนะคะแล้วก็หลักฐานการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้านะคะให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันค่ะโดยใช้ใบเสร็จค่าไฟฟ้านะคะไม่เกิน3เดือนค่ะจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่จะเข้าร่วมโครงการและผู้ใช้ไฟฟ้านะคะก็จะต้องมีชื่อนามสกุลเลขที่บ้านที่ตั้งนะคะประเภทไฟฟ้าหากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบันค่ะก็สามารถที่จะไปติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่นะคะที่ระบุในใบเสร็จค่าไฟฟ้านั่นเองนะคะเพื่อที่จะขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเข้าร่วมโครงการนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดผู้ใช้ไฟสะกดผิดนะคะชื่อผิดนะคะสระผิดก็สามารถไปขอแก้ไขได้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะชื่อของผู้ขอใช้ไฟเองนะคะแล้วก็สำเนาเอกสารต่างๆนะคะจะไม่ตรงกันนะคะก็อาจจะตกหล่นได้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนยื่นนะคะแล้วก็ส่วนของข้อควรระวังนะคะหรือว่าคำถามนะคะที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งนะคะการเข้าร่วมโครงการถ้าเกิดว่าผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่1นะคะสำหรับบ้านอยู่อาศัยเท่านั้นนะคะแล้วก็จะต้องเป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่ามิเตอร์นั่นเองนะคะตามหลักเกณฑ์ของโครงการค่ะถ้าเกิดว่าเป็นอาคารพาณิชย์หรือเป็นโรงเรียนหรือเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะคำถามต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับโซลาร์รูฟท็อปนี้นะคะถ้าเกิดว่ากำลังการผลิตมากกว่า5กิโลวัตต์ได้หรือไม่นะคะก็สามารถดำเนินการได้นะคะถ้าเกิดว่าผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า5กิโลวัตต์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในบ้านเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยขายคืนได้นะคะก็อย่างเช่นสมมติว่าเรามีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงนะคะแล้วก็เราไปติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กแล้วเราไม่เหลือไฟฟ้านะคะส่วนเกินก็แบบนี้ก็จะขายไม่ได้นะคะเข้าร่วมโครงการไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าถือว่าเราใช้หมดใช้ไม่พอด้วยซ้ำการที่จะเข้าร่วมโครงการค่ะก็จะต้องประเมินก่อนนะคะว่าครัวเรือนของเรานะคะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรามีความประสงค์ที่จะใช้ด้วยแล้วก็จำหน่ายด้วยนะคะก็ควรที่จะติดตั้งให้เกินกับกำลังการผลิตนั่นเองค่ะหรือว่าพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของเรานะคะอย่างเช่นช่วงเวลากลางวันไม่อยู่บ้านนะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้ไฟฟ้านะคะในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าติดตั้งในกำลังการผลิต5กิโลวัตต์หรือว่ามากกว่าในช่วงเวลากลางวันก็สามารถที่จะขายคืนให้กับกำลังการไฟฟ้าแต่ว่าในช่วงเวลากลางคืนเราก็กลับมาใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นครัวเรือนที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมกับระบบกักเก็บพลังงานหรือที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่อย่างนี้นะคะสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่นะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ค่ะซึ่งการใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่นี้นะคะถ้าเกิดว่ามีกำลังการผลิตที่มากแล้วก็ นำไปกักเก็บในแบตเตอรี่แล้วเรายังใช้เหลือนะคะก็สามารถที่จะขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากำลังการผลิตที่ใช้เองด้วยแล้วก็เก็บไว้ในแบตเตอรี่ด้วยพอเอามาใช้ในช่วงเวลาที่จะที่ไม่มีแสงอาทิตย์แล้วอย่างเช่นเอามาใช้ตอนกลางคืนหรือว่าเอามาใช้ช่วงเวลากลางวันทำให้กระแสไฟฟ้าที่สะสมไว้ในแบตเตอรี่นะคะไม่เพียงพอแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะขายได้นะคะหลักการนี้ค่ะก็สามารถที่จะช่วยให้เราใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ในระยะยาวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใช้แล้วเหลือก็สามารถที่จะจำหน่ายได้นะคะผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะหรือว่าไปอ่านได้นะคะที่เพจ Facebook ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังถ้าเกิดมีคำถามนะคะสามารถสอบถามมาได้นะคะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ใกล้บ้านนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะโครงการนี้ค่ะจะปิดรับสมัครนะคะในเดือนพฤศจิกายน2569นี้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดมีผู้สมัครเต็มก่อนนะคะก็อาจจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะเป็นโครงการที่ดีค่ะก็ฝากไว้นะคะผู้ที่สนใจแล้วก็อยากที่จะประหยัดการใช้ไฟฟ้านะคะสามารถติดตามข่าวสารด้านพลังงานนะคะในช่วงเวลานี้นะคะในรายการนี้นะคะก็จะมีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนำมาฝากวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
5: กลับเข้ามาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ95สารพันนะสารพัน95นะครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากคุณผู้ฟังไปด้วยเสียงเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาตั้งหลังไหมเมื่อสักครู่นี้กลับมาป้ากันใหม่ครับนะครับรายการรอบรั้วนะครับกับกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรและก็สารพัน95ได้ใหม่ทุกวันอังคารนะครับ10 น.ถึง 11 น.วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัย
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันเขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบทบนตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยช่วยเหลือดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดสามารถรักษาพันธุ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย8อำเภอพร้อมเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
8: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุ

0: สงสัย5คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศในอังกฤษสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTP เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าชายชาวกรุงลอนดอน5คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเตรียมวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งกองทัพสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดขณะเดียวกันพลตำรวจโทลอเรนซ์เทเลอร์หัวหน้าหน่วย CTP ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวในทุกแง่มุมรวมถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อเหตุอาจเป็นตัวแทนของกลุ่มก่อการร้ายหรือบุคคลที่ทำงานให้กับรัฐต่างชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

0: 3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
3: ขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงทางสวทลำพูน FM 98 MHz แห่งนี้นะครับอยู่กับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
2: และดิฉันณัฐดาวัชรจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการนี้เราเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการและสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนชาวลำพูนค่ะ
1: ครับพวกเราในฐานะกลุ่มวิชาการขนส่งนะครับก็เน้นย้ำเลยนะครับนำสาระดีๆด้านการขนส่งและความปลอดภัยบนท้องถนนมาส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนะครับรวมทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการให้เข้าถึงใจพี่น้องชาวลำพูนมากที่สุดเลยครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังครับเรายังอยู่ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้เรามีเรื่องสำคัญมากนะครับเกี่ยวกับวิธีเอาตัวรอดออกจากรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้เลยนะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินบนรถขึ้นมาเนี่ยขั้นแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรนะครับพี่นิดหน่อยครับ
2: ค่ะคุณเจเจคะค่ะสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคุณเจเจก็คือการตั้งสติค่ะเราจะต้องไม่ตกใจนะคะอาจจะดูว่าจะดูพูดง่ายไปนะคะว่าไม่ตกใจแต่เราก็ต้องตั้งสติอะค่ะสติจะช่วยป้องกันการเหยียบกันและลดการบาดเจ็บที่เพิ่มและลดการบาดเจ็บที่เพิ่มขึ้นได้ค่ะจากนั้นมองหาค่ะมองหาทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตได้ค่ะ
1: แล้วทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์บนรถเนี่ยมีจุดไหนบ้างครับพอจะบอกได้ไหมครับ
2: ค่ะทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์นะคะก็จะมีจุดหลักๆที่สังเกตได้ดังนี้นะคะ 1. ประตูฉุกเฉินค่ะจะอยู่ค่อนไปทางท้ายรถเปิดได้ทั้งจากด้านในรถและภายนอกตัวรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจค่ะ 2. ทางออกฉุกเฉินหรือช่องหลังคาค่ะสังเกตว่าจะมีป้ายทางออกฉุกเฉินกระจกนิรภัยหรือช่องหลังคาที่ดันฝาออกเพื่อปีนหนีได้ค่ะ 3. ในส่วนของถังดับเพลิงนะคะจะติดตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านท้ายของรถปลดสลักและฉีดไปที่ฐานกองไฟได้ค่ะและ 4. นะคะค้อนทุบกระจกค่ะดึงออกจากแท่นจับด้ามให้แน่นนะคะทุบมุมกระจกหรือทุบให้เป็นรูอย่างน้อย8จุดด้วยกันเพื่อให้กระจกหลุดออกได้ค่ะ
1: มีเทคนิคเพิ่มเติมเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้กับคุณผู้ฟังไหมครับ
2: มีค่ะ1นะคะก้มตัวต่ำลงเพื่อหลีกเลี่ยงควันมีการสูดอากาศใกล้พื้นเพราะควันจะลอยขึ้นสูงนะคะ 2. ทิ้งสิ่งของทั้งหมดไม่ห่วงของส่วนตัวนะคะให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุด 3. หากเสื้อผ้าติดไฟก็ให้กลิ้งตัวบนพื้นเพื่อดับไฟห้ามใช้มือดับนะคะและ 4. ค่ะเมื่อออกมาปลอดภัยแล้วก็ให้รีบโทรแจ้ง191หรือ1669ในทันทีเลยค่ะ
1: ได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเทคนิคจำง่ายๆนะครับตั้งสติมองหาทางออกและเอาชีวิตรอดออกมาก่อนเสมอนะครับอย่าเพิ่งห่วงทรัพย์สินนะครับเราต้องเอาตัวเองออกมาก่อนนะครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังครับเรายังอยู่ด้วยกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับกับผมเจเจกิจพิพัฒน์และก็พี่นิดหน่อยณัฐรดานะครับในช่วงหลายพื้นที่นะครับช่วงนี้เจอน้ำท่วมขังและฝนตกหนักนะครับขนส่งลำพูนขอส่งความห่วงใยพร้อมข้อเสนอแนะสำคัญนะครับเช่นเช็คเส้นทางเรียงจุดเสี่ยงไม่ฝ่าน้ำท่วมนะครับแล้วก็สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับช่วงน้ำท่วมขังแบบนี้นะครับท่านควรเตรียมตัวและวางแผนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่นิดหน่อยกันนะครับ
2: ค่ะก็หัวใจสำคัญนะคะก็คือเราต้องมีการวางแผนและตรวจสอบเส้นทางก่อนที่เราจะออกเดินทางทุกครั้งนะคะหากพบว่าเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหรือเราประเมินระดับน้ำไม่ได้นะคะก็ควรหลีกเลี่ยงและเปลี่ยนเส้นทางทันทีไม่ควรเสี่ยงขับฝ่าน้ำท่วมกันนะคะ
1: แล้วถ้าเราจำเป็นต้องเดินทางจริงๆนะครับมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างครับพี่นิดหน่อยช่วย อธิบายให้คุณผู้ฟังทางบ้านรับฟังได้ไหมครับ
2: ค่ะถ้าหากว่าเราจำเป็นที่จะต้องเดินทางนะคะก็ให้ปฏิบัติดังนี้ค่ะก็คือเช็คประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าสถานการณ์น้ำตลอดเส้นทางที่เราจะเดินทางเป็นอย่างไรบ้างนะคะและก็มีการเปิดไฟหน้ารถใช้ความเร็วต่ำและต้องมีการเว้นระยะห่างจากคันหน้ามากกว่าปกติด้วยค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะห้ามขับจี้หรือเร่งแซงรถเพราะถนนจะเปียกลื่นและทัศนวิสัยลดลงด้วยค่ะ
1: แล้วระหว่างขับขี่เนี่ยมีสัญญาณอันตรายรอบตัวที่เราจะสังเกตง่ายๆเป็นพิเศษไหมครับพี่นี่หน่อยครับ
2: ค่ะเราต้องสังเกตให้ดีนะคะหากพบว่าระดับน้ำมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะหรือกระแสน้ำไหลแรงรถคันอื่นเริ่มหยุดวิ่งหรือกลับรถหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางนั้นๆอย่าฝืนไปต่อเด็ดขาดนะคะให้หาจุดปลอดภัยและเปลี่ยนเส้นทางทันทีเลยค่ะ
1: ครับส่วนในกรณีที่เจอน้ำท่วมหรือเกิดเหตุว่ารถดับขึ้นมาเนี่ยพี่นิดหน่อยมีวิธีการยังไงให้คุณผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ได้บ้างครับ
2: ค่ะถ้าหากว่าน้ำไม่สูงเกินไปนะคะและเรามั่นใจว่าเราจะผ่านไปได้ก็ให้ใช้เกียร์ต่ำมีการรักษาความเร็วให้สม่ำเสมอแต่ถ้าระดับน้ำสูงหรือเราไม่แน่ใจก็ไม่ควรเสี่ยงนะคะและหากรถดับกลางน้ำท่วมห้ามมีการสตาร์ทรถซ้ำเด็ดขาดนะคะเพราะว่าน้ำอาจจะเข้าไปในเครื่องยนต์จนเสียหายและให้ขอความช่วยเหลือแล้วนำรถเข้าตรวจสอบโดยช่างผู้เชี่ยวชาญค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับจำไว้เสมอเลยนะครับถึงช้าลงสักหน่อยยังดีกว่าเสี่ยงไปต่อในเส้นทางที่ไม่แน่นอนครับต้องขอบคุณพี่นิดหน่อยมากๆนะครับสำหรับข้อมูลดีๆที่เรามาพูดคุยกันในช่วงนี้ครับ
2: ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวลำพูนทุกท่านค่ะ
3: วันหนึ่งต้องชัดโอค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังครับเรายังอยู่ด้วยกันนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมสูงแบบนี้นะครับกรมการขนส่งและขนส่งลำพูนะครับมีความห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านจึงมีข้อปฏิบัติตัวขณะขับขี่พร้อมคำแนะนำกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายช่วงน้ำท่วมมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเริ่มที่การขับขี่ช่วงน้ำท่วมขังกันก่อนนะครับพี่นิดหน่อยมีข้อควรปฏิบัติให้คุณผู้ฟังสามารถนำไปปฏิบัติได้ไหมครับ
2: ค่ะก็มีข้อสำคัญขณะขับขี่ช่วงน้ำท่วมมาฝากกันนะคะก็คือให้เปิดไฟหน้ารถค่ะใช้ความเร็วต่ำและก็รวมถึงใช้เกียร์ต่ำด้วยนะคะและไม่ควรเปิดแอร์และควรรักษาระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราต้องมีการประเมินระดับน้ำก่อนขับผ่านด้วยค่ะถ้าน้ำสูงไม่เกิน30เซนติเมตรก็พอที่จะขับผ่านไปได้ค่ะแต่ถ้าน้ำสูงอยู่ที่ช่วง60ถึง80เซนติเมตรนี่อันตรายมากนะคะไม่ควรขับผ่านไปเด็ดขาดนะคะและหากรถดับหรือเคลื่อนย้ายไม่ได้ห้ามมีการสตาร์ทรถเด็ดขาดเลยนะคะ
1: แล้วอีกหนึ่งปัญหาที่เจอบ่อยมากๆนะครับหลังขับรถลุยน้ำนะครับนั่นก็คือแผ่นป้ายทะเบียนรถของเราหลุดหายนะครับพี่นิดหน่อยครับถ้าเกิดว่าป้ายทะเบียนรถเราหายเนี่ยถ้าป้ายทะเบียนหายเนี่ยเราจะมีวิธีการหรือวิธีการดำเนินการยังไงบ้างครับ
2: ค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะคุณเจเจสามารถยื่นขอรับแผ่นป้ายทะเบียนทดแทนได้นะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขาทุกแห่งทั่วประเทศค่ะซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะคะก็คือ 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงค่ะ 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถนะคะและ 3. กรณีที่เจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเองก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วยค่ะ
1: แล้วอย่างนี้อัตราค่าธรรมเนียมในการขอแผ่นป้ายใหม่เนี่ยคุณผู้ฟังต้องเตรียมไปเท่าไหร่ครับพี่นิดหน่อยครับ
2: ก็จะมีค่าคำขอ5บาทและจะมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายในอัตราแผ่นละ100บาทค่ะ
1: ชัดเจนและสะดวกมากๆเลยนะครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขับขี่ระมัดระวังและหากป้ายทะเบียนท่านหายอย่าลืมไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับหรือขนส่งสาขาใกล้บ้านวันนี้ขอบคุณพี่นิดหน่อยนะครับสำหรับข้อมูลและการเตรียมหลักฐานกรณีแผ่นป้ายชำรุดหรือว่าหลุดหายนะครับ
2: ค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนยินดีให้บริการพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะ

0: ครับคุณผู้ฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับกับผมทั้ง2คนนะครับตลอด50นาทีที่ผ่านมาหวังว่าสาระดีๆเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนทั้งในเรื่องของกรณีขับรถแล้วเจอน้ำท่วมขังหรือกรณีป้ายชำรุดเสียหายหรือร่วงหล่นจากการขับรถลุยน้ำผ่านไปแล้วนะครับพร้อมสาระดีๆและวิธีการปฏิบัติกรณีที่เจอเหตุฉุกเฉินดังที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก่อนอำลากันไปในวันนี้นะครับผมเจเจกิจพิพัฒน์และพี่นิดหน่อยนัทรดานะครับขอเน้นย้ำเรื่องวินัยจราจรใกล้ตัวนะครับที่เริ่มจากตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งคนขับและคนซ้อนการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งหรือการไม่ดื่มแล้วขับนะครับอีกทั้งก่อนการเดินทางต้องมีการวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับ
1: ค่ะสาระดีๆที่เราพูดมาในวันนี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายบังคับค่ะแต่คือเกราะคุ้มกันชีวิตของเราเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเรานะคะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเรามุ่งมั่นอย่างยิ่งค่ะที่จะลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้จะสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากพี่น้องชาวลำพูนทุกท่านค่ะ
0: ต้องขอบคุณทุกการติดตามและทุกๆกำลังใจนะครับที่ส่งเข้ามาให้เรานะครับและขอบคุณทางสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนพื้นที่ดีๆให้เราสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวลำพูนครับวันนี้ผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
1: ค่ะและดิฉันณัฐดาวัชระจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการกลุ่มวิชาการขนส่งค่ะพร้อมทีมงานสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก
0: มองซ้ายขวาให้ถี่ถ้วนก่อนออกรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดขอให้ทุกเส้นทางในจังหวัดลำพูนเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยและความสุขเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยชนะมาเลเซีย 2-0 เซตคว้าเหรียญทองที่10ให้ทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเตือนประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามรวมทั้งภาคตะวันออกเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง
1: นายเอกภพเขตพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสภาพอากาศและสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้ปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงโดยกลุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังลงขณะที่ฝนในจังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่และตากยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นเนื่องจากมีเขื่อนรองรับน้ำได้ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเมื่อวานระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกจางไหลมาสมทบคณะกรรมการจะพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนหรือไม่โดยยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยแต่ปัจจุบันยังมีถนนที่มีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายสำหรับฝั่งตะวันตกย้ำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะระบายน้ำออกจากเขื่อนหลังหยุดการระบายมา2วัน
2: ในวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะเวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงย้ำสำหรับพื้นที่ริมน้ำแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามขอให้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัด
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทําเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่เช่นเดียวกับกรณีมีข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อ่างเก็บน้ำคลองระโอกแตกกรมชลประทานเข้าไปซ่อมแซมพบว่าไม่ได้แตกแต่มีการกัดเซาะขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนในภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงหากจำเป็นควรย้ายออกจากพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรัฐบาลย้ำว่าได้ประสานทุกหน่วยงานดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: สถานการณ์อุทกภัยวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้ล้นทะลักเข้าท่วมไปในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป ้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัด

0: ประจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองประจีนบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดจันทบุรีมีสถานการณ์น้ำท่วม9อำเภอกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนระดับน้ำหลายจุดลดลงต่อเนื่องจังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่ล่าสุดณเวลา 7:30 น.จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอ37ตำบล229หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,691 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวและอำเภอโป่งน้ำร้อนสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในสายสำคัญของจังหวัดพบว่าโดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและหลายจุดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่แม่น้ำจันทบุรีพื้นที่ต้นน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่กลางน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามระดับน้ำเริ่มลดลงโดยบางจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านการช่วยเหลือจังหวัดจันทบุรีร่วมกับฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปท.เจ้าหน้าที่ชรบ.อปพร.จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว12แห่งรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำรองรับฝนตกหนักยันตัวเขื่อนมั่นคงปลอดภัย 100%
1: นายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสถานการณ์น้ำล่าสุด28กันยายน2569มีปริมาณน้ำสูงถึง 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ96%ของความจุจากมติสทนช.จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมโดยวันนี้29กันยายน2569ทางเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมปรับเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและสถานการณ์ในพื้นที่และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดของทีมช่างเทคนิคทั้งบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำล้นค่าเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุดประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1หรือโทร0345980031กมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ด้านกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
3: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จ ังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนคร

0: วรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรุงเทพมหานครเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมนี้เนื่องจากน้ำเหนือไหลสมทบ
2: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงกระทบชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำส่วนเส้นทางสัญจรที่ควรติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้ผ่านทางสายด่วน1555 LINE @@fongdu หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.สิทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับมือน้ำเหนือเพิ่มเฝ้าระวังผลกระทบพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครพร้อมวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแก่กลางเพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นและจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำลงมาประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจากการประเมินมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ติดตามและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางพื้นที่เหนือเขื่อนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเตรียมรองรับน้ำเนื่องจากปีนี้มีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติโดยขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
4: เท่าที่ได้รับทราบจากทางท่านที่กรมชลประทานนะครับว่าในด้านของมาจากสองแห่งทางเหนือคือทางแม่น้ำปิงกับแม่น้ำทางสแกกลังนะครับสองอันนี้ซึ่งปล่อยน้ำออกมาซึ่งในหน้าน้ำเขื่อนหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องทยอยปล่อยลงมาประมาณ 2,000 ลูกบาศก์ละ2ล้านลูกบาศก์เมตรคือผมเคลื่อนในเรื่องนี้ทางด้านกรมชลประทานก็ร่วมกับทางด้านของทางสทนช.สทน.น้ำแห่งชาตินะครับช่วยกันดูว่าจะทำไงเพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดกับทางชาวบ้านนะครับซึ่งผมคิดว่าทางด้านของกรมป้องกันและสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับคือผมคิดว่าในส่วนนี้เองเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับ
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวอีกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เสนอโครงการก่อสร้างทางน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ8ปีวงเงินรวมประมาณ 165,000 ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศขณะนี้โครงการผ่านการศึกษา EIA และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแม้วันนี้จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณางบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่จะครอบคลุมสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาจะพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้เหมาะสมกับความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกำหนดสิ้นสุดในโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ยังขอเพิ่มเติมวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 รวมถึงการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยทั้ง2โครงการมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแห่งยังคงมีน้ำท่วมขังคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการ5ด้านเพื่อดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางในการฟื้นฟูเพราะมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันแล้วและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นประกอบกับโรงเรียนยังเป็นสถานที่พักพิงและสถานที่จุดจอดรถให้กับประชาชนดังนั้นประเมินว่าภายในสัปดาห์นี้โรงเรียนไหนแห่งยังไม่สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้และต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงประเมินความเสียหายหลังน้ำลดทั้งนี้ได้สั่งการให้สถานศึกษาโดยเฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ตั้งโรงครัวและช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่เริ่มที่กระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือวสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพมมารายงาน
1: ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า 1,267 แห่งใน40จังหวัดพร้อมออกมาตรการพักชำระหนี้และเตรียมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโดยศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME รวมถึงส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบังรวมกว่า 4,300 ครัวเรือนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เร่งบูรณาการมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SMED Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SME และการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั้งการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดโบสถ์บนแต่บนบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยดูแลช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะใช้ยาสมุนไพรไทย6ชนิดดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วม
8: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าในช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนอาจประสบปัญหาสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือการขาดสุขอนามัยเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบรรเทาอาการที่พบบ่อยในช่วงอุทกภัยได้แก่ยาสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงยาฟ้าทลายโจรช่วยบรรเทาอาการหวัดเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและมีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอให้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลื่อนใช้ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นและยาเหลืองปิดสมุดบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้โดยรับประทานทุก 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการทั้งนี้ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากและใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยโทรศัพท์หมายเลข02149-5678นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานาน
0: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากปัญหากระทบการให้บริการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานงานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากว่าจะเร่งแก้ไขตั้งแต่วันก่อนแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายในเบื้องต้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือ Thai Contact Center โทร02-356-1111ทั้งนี้ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดให้การบินไทยกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำยังคงที่และบางจุดลดลงเล็กน้อยวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรฟท.จึงได้ปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นโดยในวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางถึงปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนเที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่372ให้บริการช่วงประจินบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างและขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทรารฟท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารสมาชิกกบข.สามารถเลือกออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27เพื่อมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มและส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายงานของ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐที่อ้างว่าเขาเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ไม่เป็นความจริงพร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้เสนออะไรให้อิหร่านและรายงานข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งสำนักข่าว Axios ควรลบข่าวนี้ทั้งนี้สำนักข่าว Axios รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินการผ่อนปรนดังกล่าวเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ขณะเดียวกันผู้แทนของอิหร่านและสหรัฐดำเนินการเจรจาผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือความพยายามครั้งใหม่ในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการส่งกองกำลังทหารของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการในรัสเซียโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทหารในเกาหลีเหนือกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ในรัสเซียแล้วเพื่อร่วมรบในสงครามยูเครนนอกจากนี้ยังประเมินว่าเกาหลีเหนือจะส่งกระสุนปืนหลายล้านนัดรวมถึงขีปนาวุธให้แก่รัสเซียพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีใต้สนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังยูเครนและเกาหลีใต้มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการประกาศที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารในเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดียูเครนปฏิเสธว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโดยอ้างแถลงการของกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาที่ประกาศเตือนภัยพายุดิเปรสชันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนเหนืออามอตมะรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งรัฐมอญและเขตตะนาวสีทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาคาดว่าพายุดิเปรสชันดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือในช่วง48ชั่วโมงข้างหน้าและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกำลังแรงโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเขตย่างกุ้งพะโคและมาเกลซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่กรุงเนปิดอเขตย่างกุ้งมันเดเลพะโคมาเกลอิรวดีและตะนาวสีรวมถึงรัฐกะยากะเหรี่ยงมอญยะไข่และพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐฉานตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลจากกรณีที่พลเมืองจากประเทศที่3อย่างน้อย 23,000 คนถูกส่งตัวไปยัง29ประเทศซึ่งกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิดในบางประเทศอาทิอีควาทอเรียลกินีและแอฟริกากลางโดยผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่เด็กสตรีคนพิการและกลุ่มเปราะบางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐบรรลุข้อตกลงหลายฉบับกับรัฐบาลในทวีปแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วเพื่อรองรับกลุ่มผู้อพยพที่สหรัฐไม่สามารถส่งกลับประเทศได้ซึ่งทำให้ผู้อพยพจำนวนมากอยู่ภายใต้ข้อตกลงประเทศที่3เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะเผชิญกับการถูกละเมิดและการทารุณกรรมหากส่งตัวกลับไปยังประเทศเดิมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2ต่อ0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2ต่อ1เซต 15-9 และ 15-8 คว้าเหรียญทองที่10ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้มาครองได้สำเร็จการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมชาติไทยได้แก่มนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราพัฒน์ ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญทองเป็นของจีนทำไป 42.96 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่น 43.52 วินาทีโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนจากเด็กชนบทตัวเล็กๆได้ก้าวเดินมาไกลถึงญี่ปุ่นจนสามารถคว้าเหรียญทองวันนี้ได้ทุกคนซ้อมและวิ่งกันอย่างเต็มที่แม้จะกดดันแต่ก็ไม่ยอมแพ้และจะนำเหรียญรางวัลนี้กลับไปฝากครอบครัวและคนไทยทุกคนขณะที่วิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีโดยเหรียญทองเป็นของจีนที่ทำเวลาไป38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นของไต้หวัน 38.32 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ที่ทำเวลาไป 38.43 วินาทีหลังจบการแข่งขันนักกีฬาให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อผิดพลาดช่วงก่อนแข่งเล็กน้อยทำให้โค้ชต้องปรับเปลี่ยนไม้และคนแข่งเสียดายเล็กน้อยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้แต่ทุกคนก็ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้ว
11: ก็พยายามทำให้สุดความสามารถทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ผลที่ออกมาผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากครับที่ทำผลงานออกมาได้ดีครับแล้วก็ทำผลงานให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมครับแล้วก็สถิติวันนี้ก็ถือว่าดีครับในการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนิดหน่อยครับมีน้องๆบาดเจ็บก่อนการแข่งขันเล็กน้อยครับก็เลยเปลี่ยนทีมก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับการรับของไม้ก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ระดับนึงครับเพราะว่าทีมนี้ก็มีประสบการณ์กันมาแล้วครับก็ใช้ประสบการณ์ในการรับของไม้ครับแล้วก็ทำเวลามาได้ดีครับผม
10: ส่วนการแข่งขันกรีฑาประเภทขว้างจากหญิงสุเบนรัตน์อินแสงทำผลงานได้ดีที่สุด 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญจากกีฬาขว้างจากในเอเชียนเกมส่วนเหรียญทองตกเป็นของเฟิงปินจากจีนที่ทำไป 63.83 เมตรและเหรียญเงินเป็นของเจียงยี่เสาจากจีนทำสถิติอยู่ที่ 62.23 เมตรสุเบนรัตน์เปิดเผยว่าเหรียญรางวัลนี้เป็นเหรียญที่รอคอยมา12ปีตั้งแต่เอเชียนเกมอินชอนเกาหลีใต้ปี2014และตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าจะต้องได้เหรียญจากเอเชียนเกมให้ได้ที่ผ่านมาได้อดทนและพยายามจนมาถึงวันนี้ระหว่างทางพบอุปสรรคมากมายแต่วันนี้ทำได้สำเร็จแล้วส่วนในปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียและซีเกมก็จะพยายามเก็บคะแนนและทำอันดับให้ดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจและหวังว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อไปในอนาคตขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับมือกับทิพย์อรวรรณภารนังสู้เต็มที่ก่อนพ่ายไขว้ม่านและหวังม่านหยีจากจีน0-4เกม61 81 51และ61โดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภทคู่เหรียญแรกให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าช่วงเปิดเกมทำตามแผนที่วางไว้ได้ดีแต่ช่วงหลังคู่ต่อสู้เริ่มจับทางได้และมีการเปลี่ยนสไตล์การตีทำให้เล่นได้ลำบากแต่ก็ทำเต็มที่ในทุกๆแต้มจนสามารถทำเป้าหมายที่วางไว้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับไปได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซีย2-0เกม 21-13 และ 21-15 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่ม B วันสุดท้ายทีมชาติไทยพบคีร์กีสถานและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป3เซตรวด 25-20 25-18 25-14 จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลชนะ2แพ้1มี5คะแนนจากการชนะ3-0เซต1เกมได้3คะแนนและชนะ3-2เซต1เกมได้2คะแนนโดยไทยยังต้องลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจากผลการแข่งขันระหว่างคู่อิหร่านกับอินโดนีเซียต่อไปด้านการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวรอบ32คนแมซิมัสภารพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะซันบาดาอูนุกจากมองโกเลียไปอย่างขาดลอย2-0เซต6-0และ6-0 ี้ตั๋วผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จส่วนหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชจับคู่กับออมสินอัญชิสาฉันทะประเดิมชัยชนะเหนือไซยูราราจาบาลิเอวาและอนาสตาซียาจากทาจิกิสถานไปแบบไม่เสียเกม0-2เซต6-0และ6-0ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฮอกกี้ชายทีมชาติไทยชนะอุซเบกิสถานไป3-1คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จพร้อมผ่านเข้าไปชิงอันดับ 5-8 โดยนฤมลสิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายไทยกล่าวว่าแต่เดิมทีมชาติไทยถูกจัดไว้ที่อันดับ12ของการแข่งขันครั้งนี้แต่วันนี้ทุกคนทำผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และสามารถผ่านไปลุ้นชิงอันดับที่ 5-8 ของเอเชียได้สำเร็จถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่เกินความคาดหมายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามโดยระบุว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาเรียบร้อยแล้วยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวพิชชามนจริงโดยสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งกฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามหรือวาร่าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬาหลังจากนี้ต้องติดตามบทลงโทษต่อไปส่วนเหตุผลที่ตรวจพบอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามต่างๆที่สลากไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวส่งผลให้อาจรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นเรื่องที่พิชามนจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางมี10เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี133เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น41เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราผู้ที่การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง19ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวด Thai Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AIในการยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569เวลา 16:30 น.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ dtamhackathon.dtam.moph.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02591-7007ต่อ1412
17: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วหรือพัดทรงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์พระราชนิยมในราชสำนักไทยสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปรากฏในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นเนืองนิดทว่าพระพัชนีด้ามจิ้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงพัดโบราณแต่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามและพระราชนิยมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดตั้งแต่ทศวรรษ2500หรือช่วงปีพุทธศักราช2503ถึง2512พระองค์โปรดทรงถือพระพัชนีด้ามจิ้วคู่กับฉลองพระองค์ชุดไทยโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีและงานกลางวันค่ะพระพัชนีด้ามจิ้วของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยครูหทัยบุญนาคที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือซาซิตยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินปี2568ในฐานะผู้สืบสานภูมิปัญญางานเขียนพัดกว่า5ทศวรรษด้วยฝีมืออันประณีตและจิตวิญญาณแห่งศิลป์โดยเสน่ห์ของพระพัชนีด้ามจิ้วอยู่ที่ความประณีตพิถีพิถันในทุกองค์ประกอบตัวพัชนีมีทั้งที่ทำจากผ้าไหมมัดหมี่อันเลอค่าตกแต่งด้วยงานปักละเอียดและยังมีการประดับด้วยปีกแมลงทับที่ระยิบระยับดังอัญมณีธรรมชาติขณะที่บริเวณด้ามก็วิจิตรไม่แพ้กันค่ะโดยใช้เทคนิคลงรักฝังมุกและการแกะสลักลวดลายไทยอย่างงดงามยิ่งไปกว่านั้นนะคะพระพัชนีหลายองค์ยังทรงคุณค่าด้านศิลปะเพราะตกแต่งด้วยเรื่องราวจากวรรณคดีไทยอันอมตะเช่นรามเกียรติ์ลิลิตพระลอและวรรณกรรมสำคัญอื่นๆทำให้แต่ละองค์ไม่เพียงแต่มีความงามเชิงศิลป์หากยังสะท้อนถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทยที่พระราชินีทรงนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วนั้นมิใช่เพียงเครื่องใช้ในราชสำนักหากยังเป็นดั่งงานศิลป์ชั้นสูงที่ประสานความงามความหมายและเอกลักษณ์ไทยเอาไว้ในชิ้นเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมพระบารมีของพระราชินีไทยให้สง่างามเป็นที่ประจักษ์โดยสมบูรณ์จบบทความประจำวันเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์ 02-2277-3804ในวันและเวลาราชการ
14: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
16: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็น

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
5: กฟผ.เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกเสริมความมั่นคงไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานีและภาคกลางตอนบนกฟผ.เปิดใช้งานสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกจังหวัดปทุมธานีเพื่อเพิ่มความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบส่งไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงพื้นที่นครหลวงและภาคกลางตอนบนสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกตั้งอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีบนพื้นที่กว่า200ไร่ รองรับระบบส่งไฟฟ้าหลายระดับตั้งแต่115ถึง500กิโลโวลต์ซึ่งระดับ500กิโลโวลต์ถือเป็นระดับแรงดันสูงสุดในระบบส่งไฟฟ้าของประเทศสถานีแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงและกระจายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งและจ่ายไฟลดความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในโครงข่ายและช่วยให้ประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่องนอกจากนี้ระบบยังรองรับการเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่และพลังงานหมุนเวียนจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเป็นการเตรียมโครงข่ายไฟฟ้าให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคตการเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกจึงไม่เพียงเพิ่มความมั่นคงในระบบไฟฟ้าในปัจจุบันแต่ยังเป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงทางด้านที่อยู่อาศัยธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
6: ข่าวสารน่ารู้โดย

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมาจ้าแต่มาอยู่เนอร์นะครับผมมองละปูนมาแล้วนะครับผมกับน้องอันอัดที่วัดกันทับปิงนะครับผมห่างหายจากมองละปูนไปสัก3วันเนื่องจากว่าช่วงนั้นพี่ชงเกษมแล้วค่ะช่วงนี้ก็ปิ้นชงปีงบประมาณนอพิสินปีงบประมาณก็มีภารกิจหลายอย่างที่ต้องทำเหมือนกันนะครับผมจะได้ลากับปิกมาลันเนอร์นะครับผมรายงานตัวต่อท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมติดกำลังรออยู่นะ3บทเพลงละกันนะครับผมหลังจากที่จบไปนะเพลงที่จบไปตะกี้ก็ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมก่อนเข้ามาตะกี้ก็ฝุ่นเหมือนจะตกนอกจากได้แล้วก็เรามาระวังกันตัววันนี้เป็นบอกว่าฝุ่นมีประมาณ 60% ของพื้นที่เลยนะครับผมจังหวัดลำพูนของเฮาตั้งบันทิตั้งอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอป่าซางอาจจะต้องเรามาระวังกันสักหน่อยถึงแม้ว่าเพิ่นจะบอกว่าช่วงเนี้ยฝนอาจจะลดลงนะแต่ก็ยังมีบางแห่งอยู่ที่ตกหนักอยู่นะโดยเฉพาะเพิ่นบอกว่าด่านตะวันตกนะครับผมของภาคเหนือของเฮานะครับผมนั้นแล้วช่วงนี้เป็นหน้าฝุ่นเนาะมันก็ไกลจะอันห่างฝุ่นแล้วเนาะแล้วก็แต่ว่าก็จะมีบางตีอยู่ตามมรสุมเรืองแรงกดอากาศต่างๆที่มันเข้ามาบ้านเฮาก็จะทําเหอะหลายๆตียังคงมีฝนอยู่ใครจะซักผ้าเอิ่นกันพองเน้อนะแดดออกเจ้าๆมาปุ๊บโอ้อะตังเก่าซักผ้าเนาะสักการสักเซ็ตแล้วตากไปโอ้มืดมาทั้งหมดนะวิ่งเก็บเข่าเก็บออกนะสมควรว่าอีดขนาดนะครับผมจะได้แล้วก็เรามาระวังกันตัวเนี่ยในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็มันเป็นช่วงตีเฮาอาจจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพมากเป็นพิเศษเนอะใครที่ปิ้นภูมิแพ้ใครที่ปิ้นอะไรอย่างตีแบบว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงสิ่งที่ตัวมาตอนนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บค่อนข้างหนักรวมเหมือนกันช่วงนี้น้องอั้นก็เอาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะมาอู่หูฟังกันสักหน่อยเพื่อที่จะได้แบบว่าเรามาระวังกันรวมไปถึงการเดินทางเนาะถ้าได้ยินตอนนี้ก็ว่าจะไปสัญจรปลอดภัยนะครับผมตีแบบว่าบอกให้เขาระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่บนถนนในช่วงหน้าฝนจะอี้ถนนมันลื่นพองนะครับผมหรือว่าอาจจะมีน้ำขังนะหันคลิปมาลาสุดเลยไปบอกว่าน้ำขังเออนึกว่าน้ำหน่อยลุงไปซุยนึกกึ่งล่อรถตกคนเจ็บอันนี้มันเดือดร้อนกันแน่นอนเลยนะครับดังนั้นแล้วก็เรามาระวังกันตัวละกันเน้อนะครับผมใครหูเหมือนกันเน้ออันแปลงกุญแจหลุ่นไหวนะตีอันร่องไร่นะครับผมแถวๆอันป้าป้าหันเน้อถ้าใครฟังอยู่แล้วก็จะหมู่ใครตีเสาะหากุญแจอยู่แถวร่องไร่นี่มาติดต่อใดที่สวทนะครับผมยังวางไว้อยู่ที่เก่าอยู่เน้อหันสดตาไปได้เนี่ยก็เลยมาประกาศฟังนะครับผมเผอใครบอกว่าเอปะกุญแจปุกนึงนะครับเพราะว่าเป็นปุกเลยเนี่ยหลายดอกอยู่เหมือนกันนะครับผมมาติดต่อครับได้ตีสวทลปูนเนี่ยพอดีไอ้เป็นขับรถขายตังตีอันปะปาตีร่องไล่เนี่ยข้างสวทเนี่ยครับผมก็มาติดต่อกันได้เนี่ยหรือว่าถ้าสมมติว่าใครตีมีจมูกจะจองอยู่ตั้งนี้นะครับผมก็ฝากเอิญกันสักหน่อยเนี่ยเผอที่ว่าถ้าเปิ้นหาป้าแต่ๆนะเปิ้นจะได้มาติดต่อเอานะถ้าจะเป็นกุญแจบ้านกุญแจรถเนี่ยมีหลายดอกด้วยกันเรามาแจ้งเฮาได้เนี่ยเดี๋ยวเฮาจะบอกว่าเอ๊ะลักษณะเป็นยังไงบอกซิถ้าถูกต้องเอาคืนไปเลยนะครับผมฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวปิกมาอยู่กับข้อมูลข่าวสารกับมองหลับปุ่นวันนี้เนอะใครต้องการฟังเพลงอันนี้พี่พีเซ0535255666เนอะนำให้หลังไหมเดี๋ยวเปิดรอกันเลยนะครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: มาปิกมาอยู่กันต่อนะครับผมกับรายการมองละปูนนะครับอยู่กันน้องอันอธิวัฒน์กันทับปิงในช่วงบ่ายๆแบบอี้นะครับผมใครกินข้าวแล้วนะครับผมใครกินข้าวแล้วก็มานั่งฟังเพลงกันเผื่อว่าจะได้ย่อยอาหารไปตะกันเนาะหรือสําคุณเนาะย้ําได้กินข้าวแต่ก็เอาข้าวมานั่งกินน่าจะได้กินล่ําไปทําน้อยนะตะกี้อันท่านผู้ฟังตังหวยสุ่มโทรมาบอกว่าโอ้มได้ยินเสียงนะคิดถึงนะครับผมคิดถึงท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเพลงตีขอมาเดี๋ยวเฮาหาหื่นเน้อนะสายหน้าไม้1สายละกันในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีเจ้า
1: ครับผม
2: หายไปไหนหลายวันน่ะ
1: แหมไปอันกรุงเทพมา2วันแล้วแต่ว่านี่มีภารกิจก็เลยไม่ได้มาจัดได้ครับผม
2: คิดถึงคณะไรองกร
1: ครับผม
2: วันนี้จะขอเพลงจื้อบ่อ
1: จื้อบ่อนะครับผม
2: จ้า
1: ครับ
2: มาพบเสียงทุกสายนะเจ้า
1: ครับ
2: พี่เชษก็น่าไม่ถึงรอเนี่ย
1: ขอบพระคุณครับผม
2: จ้าจ้าขอบคุณเจ้า
1: ขอบคุณจ้านะครับนะท่านผู้ฟังซ้ายประจำของเฮานะครับผมจื้อบ่อนะครับผมผลงานของอันก้านตองนะครับผมก็เป็นเพลงตีหลายๆคุณชอบเหมือนกันนอกจากได้แล้วก็เดี๋ยวเฮามาติดตามกันแล้วก็ท่านผู้ฟังตังหวยส่งบอกว่าพอคือกำเนอนะครับอันวิทยุมันยังอันเสียงมาดังโซโซซาซาชัดผมชัดหลายนะครับผมอีเดกันเนอเดี๋ยวตังเฮาหน่อยเดี๋ยวหือทางเทคนิคพอหือว่าการส่งสัญญาณของเฮาปิ้นจะได้เนาะแต่อื่นได้แล้วนะครับผมท่านผู้ฟังอาจจะหมุนเนาะถ้าปิ้นระบบแบบหมุนนะวิทยุเดี๋ยวนี้นะอันพอแล้วว่ามันตัดก่อเก่า15เนอะเพราะว่ามันต้องเล็งเนาะเนเอาไอ้ไหนหรือถ้าใครเดี๋ยวนี้ปิ้นง่ายๆก็คือปิ้นแบบดิจิทัลเนาะอันนี้มันกดเลขเก่า15ได้เลยนะรวมไปถึงเนาะเสานั่นน่ะมันมีอย่างบดบังก็ยืดสูงๆนะยืดสูงๆว่าผู้ฟังยืดเสาอากาศสูงๆนะครับผมจะได้แล้วก็เดี๋ยวจะได้เฮาปรับปรุงในเรื่องของการส่งสัญญาณละกันเนาะเดี๋ยวตั้งปรับคนละหน่อยเนาะตอนนี้เฮาก็จะดูเรื่องส่งสัญญาณแล้วก็ตั้งท่านผู้ฟังก็ลองอันหมุนไส้หมุนขวาเห็นหน่อยนะไปหมุนแฮงเนาะเอาก้อยๆนะครับผมลองหมุนไส้อ้อนหน่อยนึงแล้วดีแล้วยังดีเนี่ยดีกับหมุนขวาให้หน่อยนึงอีเนอร์นะจะได้เราขอบคุณจัดหนักนะครับผมแต่กี้ตันท่านผู้ฟังหวยสูงบอกว่าขอเพลงที่มันมีอย่างก็เกี่ยวแขนเกี่ยวขาอย่างสักอย่างเนาะถ้าจะเป็นแฟชั่นเกี่ยวแขนก่อนนะถ้าใจเดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้หือนะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะไกลเข้ามาแล้วกับเดือนหน้าวันที่1นะครับผมใครติดเกยไดบ่ว่าจะเป็นสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมรวมไปถึงปนห้องว่า60 40เนาะไทยช่วยไทย plus เนี่ยแหละครับผมเฮาก็จะได้เพิ่มแถม 1,000 เนาะแต่จะได้ไรอย่าลืมเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์นะครับผมสำหรับคนติดไดสิทธิ์นี้นะครับก็วันที่1กดพร้อมกันเนาะแต่มีหิมอันนึงนะครับผมจะเริ่มจ่ายสิทธิ์ใน1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ผ่านโครงการสวัสดิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่เพิ่นมีเกณฑ์ใหม่ออกมานั่นเนาะอย่าลืมนะครับผมยืนยันตัวตนนะครับผมปนห้องว่าEKYC นะครับผมเหอเรียบร้อยเนอะเพื่อที่จะพร้อมใช้งานวันที่1ในพร้อมกัน1ตุลาคมนี้นะครับผมช่องทางในการยืนยันตัวตนน้อมว่าจะเป็นธนาคารออมสินนะครับผมทกสนะทกสก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรนั่นเนอะทอสก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งระปูนของเฮามีนะครับผมน่าจะต้องไปเชียงใหม่นะครับผมถึงวันที่14ตุลาคมนะครับผม2569เนอะแล้วก็แอปนะครับผมมีเคชั่นเป่าตังก็ได้นะหรือธนาคารกรุงไทยเดี๋ยวถึงวันที่12มกราคมปี70นะครับผมยืนยันตัวตนแล้วอย่าลืมเช็คนะครับผมสถานะก่อนเริ่มใจเตเนอร์ผู้ที่ยืนยันตัวตนตีธนาคารแนะนำเหอตรวจสอบผลกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับผมส่วนผู้ที่ต้องการติดตามนะครับผลภายหลังสามารถตรวจสอบได้ในวันถัดไปเนอผ่านช่องทางว่าจะเป็นเว็บไซต์ของโครงการเนอ welfare.mof.go.th หรือว่า www บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02-109-2345เบอร์นี้ทำไงเนาะ02-109-2345นะครับผมหรือว่าไปติดเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาก็ได้เนอะต้องมีสถานะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วก็บ่มีการทบนะครับสิทธิ์เนอะมันมีการทบสิทธิ์ย้อนหลังจากกำหนดการเดิมที่มันลาจ่านะครับผมติดตามนะครับข้อมูลใดเนอะที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้หรือว่ากระทรวงการคลังก็ได้รวมไปถึงสวทของเฮาก็จะนำมาเอ่ยท่านผู้ฟังนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการมาโจยนะครับผมแฮมเดินหนึ่งแต่สำหรับคุณตีลงทะเบียนใหม่เนาะของสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนี่ยจะได้รับก็ยินดีต่อยนะครับผมอันนี้เป็นปิ้นรอบตีเปิ้นทบทวนสิทธิ์อันใหม่เนาะที่เฮากดยืนยันไปแล้วเปิ้นก็จะประกาศแล้วก็เริ่มใจกันนะครับผมจะได้แล้วก็ยินดีต่อยสำหรับคนตีได้นะสำหรับคนติ้มได้ก็น่าจะมีเงินใครต่างๆที่ทำให้เฮาเหมือนลุด ออกจากซิดเดิมพองนะครับผมหรือตัวสมซิดใหม่แล้วก็มันได้พองนะครับผมนอกจากว่ามันมีเกณฑ์นอกว่าจะเป็นรายได้นะหรือว่าการเอาไปหลินหุ้นนะสมคุณเอาลูกเอาไปหลินหุ้นนะจื้อแม่เอ้ยนะมันได้สักกรรมอีกก็มีนะครับแต่เนาะอื่นได้แล้วนะประกอบมองว่าเงินนั่นน่ะก็สามารถเอามาเล่งดูได้นะครับผมนั้นแล้วก็มีตึงคนใดซิดใดซิดนะเป็นไปตามเกณฑ์ละกันแต่ว่ายังมีบริการหรือว่าสวัสดิการอื่นๆของภาครัฐนะครับผมติเหมาะสมกับเฮาอยู่นะครับนั้นแล้วก็ลองพอลองหาลองกอยกันได้นะครับผมโซนวันนี้นะครับผมตีใครติดตามหลายๆคนก็น่าจะหันน้ำทมกรุงเทพเนาะน้ำทมกรุงเทพรอบนี้มีหลายกระแสเหมือนกันเนาะเขาพอตั้งอันวิทยุพอตั้งโทรศัพท์โทรทัศน์โอ้คนเอิญกันเศร้าสาวๆเห็นเนาะดันแล้วนะครับผมแน่นอนเลยว่าภาครัฐต้องบอกจากอี้นะครับผมภาครัฐก็พยายามเต็มที่ในการติดจะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนาะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามต้องบอกว่าประสบการณ์น้องอั้นก็คือไปโจยตีนานมาอีเนาะนานเปิ้นก็เยอะอย่างเต็มตีนเนี่ยต้องบอกว่าทุกภาคส่วนเหนื่อยกันหมดเนาะอีขนาดนั้นนะครับผมอันนี้เฮายังแขกเข้าไปโจยเนาะอันคุณติเปิ้นปิ้นเจ้าหน้าที่อยู่ต้องหันนะเปิ้นทำงานนะ1คนนะโอ้จับใส่จับขวาตื่นแต่เอาแต่เนาะเฮานอน3ชั่วโมงแต่นะครับวันนั้นนะเฮารับกันสักตีสามตีสี่หกโมงเจ้าได้ตื่นแล้วเนอะมาทำงานกันนะครับผมมันพิ้งจะอี้แต่เลยต้องบอกจะอ่านนะครับนานแล้วเนาะคนละใหม่ละมือไอ้ยังตีเฮาจอยแล้วต้องเก่าได้ก่อนถ้าจะบอกจะอี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวความช่วยเหลือก็จะเข้าไปถึงตามลำดับนะครับผมตามลำดับเหมือนกันเปิ้นก็จะมีการประเมินนะว่าตีหันมันแห้งก่อนนะอันนี้ต้องเข้าไปจอยก่อนเนอะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะมันก็จะมีลำดับการเข้าไปของหน่วยงานต่างๆตัวนานแล้วนะอยากจะเหอเหมือนทำความเข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่ที่เขาไปจอยเอ้ยนะครับผมรวมไปถึงขั้นตอนต่างๆดังนั้นแล้วเมื่อใดที่เราจอยกันคนละไม้ละมือนะทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นนะและทุกอย่างมันก็จะปลอดภัยขึ้นนั่นเองนะครับผมมาเฮาฟังเพลงกันก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะมาปิกมาอยู่กับข้อมูลข่าวสารในมองหลับปูนของเฮาตะกี้ท่านผู้ฟังตังหวยสมเพิ่นบอกว่าขอเพลงยังหู้เนอของใครกลมหู้เนอแต่มันมีคำว่าเกี่ยวแขนเกี่ยวขาก็เลยลองพิมพ์ไปนะครับผมท่านผู้ฟังเอ้ยเอาเป็นแฟชั่นเกี่ยวแขนเนาะนะลองฟังเพลงนี้ก่อนใจมั่นใจมั่นหูแต่ถามใจเดี๋ยวเฮาก็สอกกันใหม่นะครับ

0: 0525-525-565และ0535255666
1: -0535255666นะครับผมเบอร์ของส่งเฮาจะได้ละโทรมากันได้เนอแต่ช่วงนี้ขออนุญาตก่อนเนอจะอธิบายในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะตะกี้มีท่านผู้ฟังโทรมาเนาะก็จะได้แบบว่าอู่กันไปในช่องทางนี้ต่อยนะครับผมแต่เพลงที่จบไปนะจือบอนะครับผมตังคันที่โฮมแนะนำมาแล้วก็แฮมเพลงนึงเนาะทางท่านผู้ฟังตีหวยสมบอกว่าเพลงเกี่ยวแขนเกี่ยวขาสักอย่างนะอันนี้ใจมั่นใจมุ่นเนอแฟชั่นเกี่ยวแขนนะครับผมเป็นเวอร์ชันของก๊อตจักรพันธ์นะครับผมจัดเถื่อ2เพลงในช่วงนี้ก่อนละกันนะครับเพลงอื่นๆเดี๋ยวเราจะถือในช่วงนานเนาะแต่อื่นได้แล้วนะครับผมอันนี้ปิ้นเริงตีและหลายคนกำลังสงสัยอยู่ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมสักตะวานี่ตะวานี่นะครับผมทางรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนะครับผมในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเนาะเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนี่ยสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569นะครับผมต้องเน้นย้ำว่าเป็นคุณที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือว่าแอปพลิเคชันเป่าตังนะซึ่งในเดือนตุลาคม2569เนี่ยจะมีสิทธิ์นะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนี่ยได้รับวงเงินนะครับผมเพื่อซื้อในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ค่าเดินทางเนาะถ้าขายนะครับผมติดเกยได้ 1,000 บาทมานะครับผมเดือนนี้นะครับก็ยังจะมีการจ่าย 1,000 บาทมาในสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับผมก็ยังเป็นวงเงินในการซื้อของอุปโภคบริโภคเนาะแฮม1เดือนเดือนตุลาคมรวมไปถึงบัตรประหมบัตรไม่ใช่บัตรเนาะไอ้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับผมสำหรับคนติดใจซื้อของต่างๆในแอปเป่าตังนะครับผมก็จะได้ 1,000 บาทเช่นกันแต่ว่าจ่ายได้ถึง2เดือนด้วยกันเนอะนะแบ่งจ่ายบริหารกันเอานะครับผมอย่างน้องอันเดี๋ยวหมดเร็วเหมือนกัน นั้นแล้วนะครับผมใครหลายๆคนติดถามว่าเอ๊ะพอตอนนี้มันมีเงินอยู่หลายส่วนเนาะในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินคนเฒ่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหรือว่าบัตรคนจนที่เฮาเคยห้องกันนะครับผมซึ่งหลายๆคนได้3เดือนที่ผ่านมานะ4เดือนหน่อ4เดือน3 4เดือนที่ผ่านมาก็ได้ประมาณ 1,000 บาทเป็นเพิ่มมือแฮม700นะจากปกติเฮาได้300บาทมันก็ครับผมและหลังจากนี้เนาะก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็เคยจะได้รับ300บาทเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทางภาครัฐนะครับผมเอามาสนับสนุนในเรื่องของการครองชีพนะครับเพื่อกับพี่น้องประชาชนเนาะเนื่องจากว่าเพิ่นก็ยังมองว่าช่วงเนี้ยยังมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐกิจอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสากลเฮานะที่ยังมีการตกลงต่างๆกันอยู่ในเรื่องของการดูว่าเอ๊ะจะเอาจะได้ในเรื่องหันเรื่องหนีอีเนาะดังนั้นแล้วนะบ้านเฮาก็ยังอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของสินค้าต่างๆนะครับผมที่ยังมีราคาสูงอยู่น้ำมันแก๊สก็ต่างๆอีเนาะดังนั้นแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือกันแฮมสัก1เดือนละกันนะครับผมจะได้แล้วก็จ่ายเฮอประหยัดกันนะครับผมช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงตีหน้าฝุ่นเนาะถึงแม้ว่าบ้านเฮาจะน่าไม่ได้โถมเหมือนกับตีกรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่เฮาอาจจะต้องระวังก็คือโรคน้ำกัดเท้านะครับผมโอ้นะสำคัญเนาะฝุ่นตกมาได้ออกไปข้างน้ำเลยนะโอ้นะเอาใส่เกิบบูดเกิบโอกอะไรต่างๆใส่เกิบแตะออกไปอันตรายนะครับผมโรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการระคายเคืองเนาะเซลล์ผิวหนังก็จะบวมแล้วก็อุ่มน้ำแล้วก็จะเปื่อยฉีกขาดได้ง่ายโดยเฉพาะนะครับบริเวณตีมีการเสียดสีไม่ว่าจะเป็นงามนิ่วต่างๆเนอะนะในระยะแรกนะครับผมวัน2วัน3วันแรกเนี่ยก็บอกว่าผิวหนังมันจะเปื่อยนะเมื่อกำลังไปแช่น้ำแล้วก็ผิวหนังก็จะแดงอักเสบคันแสบเนาะระยะที่2ก็บอกว่าสัก 3-10 วันเนี่ยจะเริ่มมีการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับผมมีอาการบวมแดงนะเจ็บบาดเจ็บมีหนองนะครับแล้วก็มีน้ำเหลืองซึมอยู่ในช่วงที่3นะครับผม 10-20 วันเนี่ยถ่าแจนำอย่างต่อเนื่องเนาะผิวหนังก็จะแดงคันแล้วมีขุยลอกมีเปิกนะมีปลือมันจะเป๊ะเนาะมันจะมินอัพนะครับผมแล้วก็ผิวหนังก็จะเปื่อยเป็นสีขาวนะครับผมอาจจะติดเชื้อราได้เหมือนกันเนอะดังนั้นแล้วช่วงนี้อาจจะต้องแบบว่าดูแลสุขภาพกันดีๆหากใครนะครับผมจำปีนเนาะมีไฮมีโซนจะต้องไปขังน้ำนาอีนะจะต้องใส่เกิบโอกันเนอะเนื่องจากว่ามันเดี๋ยวโรคต่างๆมันเยอะชีหนูเอ้ยอย่างเอ้ยห่อมหู้เนาะว่าซัมเตอร์นะครับผมอันเตเข่าโซนไปเนาะมันหย่าเอ้ยอย่างเอ้ยมันบาดเนาะพอมันบาดปุ๊บแพ้เฮามันก็ผิวหนังเฮาก็จะเปิดเจอโรคมันก็เข้าไปง่ายขึ้นนั่นแล้วนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับผมหลีกเลี่ยงการแจ่น้ําเป็นเวลานานๆนะครับผมแล้วก็ถ้าปิ๊กมาบาดแล้วก็ใช้สบู่อ่อนๆนะครับหรือน้ํานะฮะล้างให้สะอาดกันต้อยแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีอาการในเรื่องของอาการคันอาการบาดเจ็บต่างๆอ่ะรักษาด้วยตัวเก่าก่อนก็ได้นะล้างให้สะอาดใช้น้ํายาต่างๆเช็ดใส่ยา

0: แอแดงต่างๆค่ะเจอไปก่อนแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดอาการที่มันผิดปกติขึ้นมาเหมือนที่น้องอันบอกเนาะเริ่มบวมเริ่มแดงเริ่มเจ็บเริ่มแสบเริ่มคันเริ่มมีหนองไปหาหมอกันเห็นเนอร์นะครับเผื่อว่านะที่จริงปิ้นหน่อยเดียวมันได้นะซ้ำเติมมันอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดอันนั้นแหละยุ่งละนะนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพกันตัวในช่วงนี้เพราะว่าฝุ่นตกจะมันเสี่ยงอันตรายเหลือเกินนะครับรถก็เซ็งนะอยู่บ้านก็ตึงเซ็งเนาะสมควรว่าอยู่บ้านก็ลุ่มจะปึ้งเนี่ยนะ ไปให้ไปสนก็โก้จะปิ้นอันฮ่องกงฟู้ดเนี่ยนะหรือว่าโรคฉี่หนูต่างๆนะครับดังนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพไปก่อนเนาะในช่วงนี้นะครับผมจะได้เราตั้งนอกก่อนอาจจะมืดมาแล้วเก็บผ่าก็ได้แล้วเนอร์นะ เก็บผ่าก็ได้แล้วนะครับผมช่วงนี้ก็จะเตือนตังบันเฮาเหมือนกันว่าเหอระวังในเรื่องของฝ้าของฝุ่นนะครับน่าจะมาบันเฮาอยู่พอสมควรเลยนะหลายๆตีก็บอกว่าแดดก็ยังออกแน่สักกับมืดแน่นอนนะครับผมตั้งในเมืองของเฮาตั้งป่าซางเนาะจะได้เราก็ฝากเตือนกันต้นละกันนะครับผมดูแลสุขภาพดูแลการขับรถนะครับผมหรือว่าตอนนี้นะก็ฟังน้องอันไปตัวฟังเพลงไปตัวแล้วก็เก็บผ่าไปตัวนะครับผมฟังเพลงกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะได้เฮาปะกันในช่วงท้ายๆโอ้เวลาเริ่ม10นาทีเร็วขนาดเลยเนาะใครอยากฟังเพลงยังแฮมโทรมาหลังไมค์กันได้นะครับเดี๋ยวเปิดหับสายหลังไมค์เนาะ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ที่ไหนก็มุนมาเลยนะครับผมเก่า15เมกะเฮิรตซ์นะครับผมคลื่นนี้มีทางข้อมูลข่าวสารแล้วก็เพลงเพราะๆนะครับผมติดจะมาอู้เอ๋ยกระทันผู้ฟังเนาะใต้รายการแก้ม5นาทีสุดท้ายแล้วขนาดเลยนะครับวันนึงเนาะเหยยังป่มตันเพิ่นบอกว่าวันนี้วันที่29กันยายนนะครับผมสิงหาคมกันยาเดียวกับตุลาคมแล้วนะครับเวลาก็เร็วขนาดนะครับวันนี้วันหัวใจโลกนะครับผมแล้วนั่นแล้วมาลองเช็คในเรื่องของสุขภาพหัวใจกันสักหน่อยว่าหาสัญญาณเตือนอันเนี้ยใครมีพองนะครับผมช่วงนี้ลองสังเกตกันดูติ๊กถ้าครบ5อันไปหาคุณหมอด่วนอ่ะสัก3ก็ไปแล้วเนาะอันแรกเพิ่นบอกว่าเหนื่อยง่ายกว่าปกตินะครับผมหอบเหนื่อยหรือว่าหมดแรงแม้จะทำกิจกรรมเบาๆนะว่าจะเป็นเตี้ยวขึ้นบันไดนะกิจวัตรประจำวันนะครับคุณที่เคยทำได้สบายอาจจะอิดกว่าเดิมก็ได้นะมีก่อนหนึ่งทำมีผ่านได้นะสองแน่นหน้าอกแบบไม่รุนแรงนะหูซึกอึดอัดแน่นนะครับผมหรือว่าหูซึกแบบว่าเหมือนมีคนมานั่งมาทับที่หน้าอกของเฮากลางหน้าอกเลยหูซึกว่ามันอาจจะดีขึ้นพองเดี๋ยวก็ปิ้นแฮมเองนะครับผมอันนี้ข้อสองเนอะมันใจว่ากระต้องนะแน่นนี่นะสมควรบอกว่าโอ้กำลังแน่นเลยกี้เข่าแล้วมันใจเนอะอันนี้แน่นหน้าอกนะครับผมต่อมา3นะครับผมปวดร้าวตาม5จุดนะครับผมมีหยังพองนะบอกว่ามีอาการปวดร้าวลามไปติกรามคอไหล่แผ่นหลังหรือว่าแขนทั้งสองข้างโดยเฉพาะแขนซ้ายเนอะนะข้อที่4คลื่นไส้คล้ายอาหารไม่ย่อยนะรู้สึกแบบจุกแสบลิ้นปี่ท้องอืดหรือว่าอาการแบบอาเจียนเนาะซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นโรคกระเพาะที่จริงอาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เนอะ5นะครับผมข้อ5แล้วเหงื่อแตกแล้วก็ตัวเย็นนะครับผมเมื่อมีเหงื่อออกมามากผิดปกตินะครับโดยแบบไม่ได้เยอะอย่างกันเลยนะสมมุติว่ากำลังกายก็ไม่ได้ออกอากาศก็ไม่ได้ฮ้อนเหงื่อออกปึ้งปึ้งอันนี้นะครับผมอันนี้อาการแปลกละนะครับผม1เหนื่อยง่าย2แน่นหน้าอก3ปวดร้าว5จุดนะครับกรามข้อไหล่แผ่นหลังแขนโดยเฉพาะแขนซ้ายบางคนมีคลื่นไส้คล้ายอาหารไม่ย่อยแล้วก็เหงื่อแตกตัวเย็นเนอะอันนี้5อาการที่เอามาฝากกันนะเพื่อที่ใครเช็คสำรวจตัวเก่ากันสักหน่อยเนื่องจากว่าวันนี้ไหนๆก็เป็นวันหัวใจโลกละนะครับผมก็เลยต้องมาเช็คกันว่าเอ๊ะเรายังแข็งแรงดีหรือเปล่าน้ำใจแข็งเฮาเนาะหัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงดีหรือเปล่าถ้าแข็งแรงปุ๊บก็สบายอยู่นะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะโรคหมู่นี้เนาะอาจจะต้องจำปิ้นจะต้องตรวจรักษาหรือว่าตรวจเธอปิ้นประจำก็ได้เนาะใครติดตัวสุขภาพทุกปีหน่อยประจำปีน่ะเธอตรวจปิ้นปกติเลยนะเพื่อที่จะได้ดูว่ามีโรคอื่นๆมีแทรกซ้อนพองก่อนนะครับผมเพื่อสุขภาพของเฮานะครับผมฝากไว้ตัวละกันเนาะเฮามาปักกันใหม่กับมองละปูนมุกมองละปูนปิ้นอัยการเนาะสารยุติทำต่างๆในที่จะมาปะกันเนอะปะกันวันพระฤหัสนะครับผมสำหรับผูกพัก1วันแต่ปะกันบ่าย2เลยเนอะในรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับสำหรับวันนี้มองละปูนลาไปแล้วเนอะสวัสดีครับ
0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดราชบุรีส่งข้อความเชิงบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำโดยระดับน้ำอาจสูงถึง 2.5 ถึง 3 เมตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: จังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำอาจสูงขึ้น 2.5 ถึง 3 เมตร
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีโดยนายณัฐวุฒิเป็นจันทร์สุรัตน์วงศ์เปิดเผยว่าจังหวัดราชบุรีได้ทำการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากเขื่อนแม่กลองมีแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยการระบายน้ำจะเริ่มปรับขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยคาดการณ์ว่ามวลน้ำดังกล่าวจะเดินทางมาถึงพื้นที่รับน้ำในอีกประมาณ 8-9 ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มจะทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำขึ้นไปอีกอาจสูงสุดถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนรวมถึงบริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรทางจังหวัดราชบุรีจึงมีข้อสั่งการและคำแนะนำให้ประชาชนอพยพทันทีในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ซึ่งในขณะนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการแถลงอยู่ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: ต้องเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับก็จะได้ไม่ต้องกลายเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อไม่ให้น้ำต้องเข้ากทม.อีกต่อไปนะครับแล้วก็จะมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำได้ในระบบคลองเนี่ยในหน้าแรงนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็มีระบบถนนเรียบคลองระบายน้ำที่จะช่วยในการขนส่งนะครับสินค้าขนส่งเครื่องมือเกษตร
1: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นะครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังคงดำเนินการแถลงมติการประชุมครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีในวันนี้อยู่นะครับซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ในวันนี้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมครม.นะครับโดยในวันนี้เป็นการประชุมตามปกติแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะครับเชิญติดตามรับฟังบรรยากาศพร้อมกันครับ
2: เวลาดำเนินการโครงการเนื่องจากว่ามีการส่งพื้นที่ล่าช้านะครับก็คือโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรนะครับซึ่งเป็นระบบที่จะเชื่อมโยง2ระบบนี้เข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมในภาคกลางของประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วในสัญญาเดิมเนี่ยจะมีการแล้วเสร็จนะครับในปี2569-70นี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก็เลยจะมีการขอขยายเวลาเพิ่มไปเป็นปี2572นะครับแต่ว่าทางคณะรัฐมนตรีเห็นว่าควรจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วไม่อยากให้ขยายเวลาอีกนะครับทางกรมชลประทานผู้รับผิดชอบงาน

0: บาทนะครับให้กับกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยให้ปภ.เร่งประสานงานสำรวจนะครับแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงท้องถิ่นและกทม.ด้วยนะครับในการดำเนินการเอานำเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างเร็วที่สุดครับนี่คือมติครม.ในส่วนสำคัญที่ผมมาสรุปวันนี้นะครับในส่วนมติครม.ที่เหลือนะครับก็จะมีรองโฆษกรัฐบาลนะครับท่านรองโฆษกรัฐดานะครับจะมาให้ข้อมูลต่อนะครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านผู้ชมผู้ฟังและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลายเรื่องประเด็นสำคัญด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มจากเรื่องแรกนะคะครม.เห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณค่ะเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะประเด็นถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างกฎหมายสถานที่พักแรมฉบับใหม่เพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะเปิดทางให้ที่พักรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นโฮสเทลบูติคโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักแบบ sharing economy สามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นค่ะหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันในกับที่พักทุกประเภทนะคะแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งการขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีระบบซูเปอร์ไลเซนส์สำหรับกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายๆที่หลายๆหน่วยงานนะคะโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการค่ะหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์ค่ะเป้าหมายคือให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยและมาตรฐานการท่องเที่ยวค่ะอีกเรื่องค่ะรัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหญ่เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันและทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมายชัดเจนมากขึ้นสาระสำคัญคือจะรองรับทั้งลายมือชื่อและตราประทับทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรวมถึงสัญญาอัตโนมัติด้วยค่ะที่ระบบสามารถดำเนินการและทำให้เกิดสัญญาที่มีผลทางกฎหมายได้นอกจากนี้ยังเปิดทางให้ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คสามารถทำได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารค่ะเป้าหมายคือให้ประชาชนและภาคธุรกิจทำธุรกิจธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งรองรับการค้าดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสำหรับมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะมีหลายตำแหน่งด้วยกันค่ะแต่จะขอพูดสั้นๆเพียงแค่2หน่วยงานเท่านั้นนะคะในส่วนอื่นจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสค่ะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้น4ตำแหน่งด้วยกันค่ะได้แก่นายวิชพิพลติวะอันสกุลดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีก3ตำแหน่งจะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้แก่นายวิทวัฒน์อาจจะมาวัดดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานายสุรพงษ์เอิ่มอุทัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงและนายนิตินาชิตดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะในรายละเอียดประเด็นอื่นนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
2: อ
1: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีกหลายมตินะคะที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO Council ค่ะ

0: การประชุมสมัชชา IKO สมัยวิสามัญครั้งที่43ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569เห็นชอบในหลักการให้ไทยสมัครอย่างต่อเนื่องในวาระต่อๆไปโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับผิดชอบด้านเทคนิคและการดำเนินงานขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการแจ้งความประสงค์สมัครต่อ IKO และประสานการขอรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกการสมัครครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจาก IKO จะเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีเพิ่มเติม4รัฐโดยไทยจำเป็นต้องเร่งประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการการรณรงค์ขอรับการสนับสนุนผ่านทางการทูตและเวทีพหุภาคีโดยมีเป้าหมายแจ้งการสมัครอย่างเป็นทางการภายในวันที่1ตุลาคม2569ค่ะการเข้ามามีบทบาทในคณะมนตรี IKO จะช่วยให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาและมาตรฐานการบินระหว่างประเทศยกระดับการกำกับและดูแลอุตสาหกรรมการบินเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงพัฒนาบุคลากรความรู้ด้านการบินค่ะและเรื่องที่2นะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางบกมุ่งกระจายอำนาจด้านการขนส่งให้กับท้องถิ่นและจังหวัดตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้การบริหารจัดการขนส่งสอดคล้องกับหลักการการกระจายอำนาจสภาพพื้นที่มากขึ้นสาระสำคัญคือเปิดให้องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้พร้อมเพิ่มอำนาจคณะกรรมการควบคุมในการขนส่งทางบกประจำจังหวัดในการกำหนดและพิจารณาเรื่องสถานีขนส่งรวมถึงเพิ่มบทบาทนายทะเบียนและอปท.ในการจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งในจังหวัดการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะคะจะช่วยลดขั้นตอนการขออนุญาตจากส่วนกลางเพิ่มความคล่องตัวในการจัดระบบขนส่งและทำให้บริการประชาชนได้คล่องขึ้นค่ะโดยยังคงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแลตามกฎหมายส่วนเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความบันทึกความเข้าใจด้านการขนส่งระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฝ่ายไทยร่างบันทึกความเข้าใจค่ะร่างบันทึกความเข้าใจมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามโดยสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2569ซึ่งต่อมาสาธารณรัฐเกาหลีเสนอให้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อใช้แทนฉบับเดิมโดยขยายขอบเขตความร่วมมือด้านการขนส่งให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเช่นการขนส่งทางบกโลจิสติกการขนส่งทางรางการบินและท่าอากาศยานการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนร่างบันทึกความเข้าใจเป็นกลไกที่สำคัญที่เป็นรูปธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระยะยาวทั้งในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะส่วนมติครม.ต่อไปขอให้เป็นท่านรองพัชรัตน์ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะดิฉันร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะมติแรกของดิฉันค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจัดทำ4โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยรวม596หน่วยใน4จังหวัดได้แก่สกลนครเลยภูเก็ตและนราธิวาสค่ะวงเงินรวม 439.225 ล้านบาทค่ะโครงการนี้นะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกทางด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้แต่ยังไม่พร้อมซื้อบ้านโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุให้มีคุณภาพบ้านที่มีคุณภาพที่มีราคาใจไหวค่ะค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,200 บาทต่อเดือนช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนหรือรีบสร้างภาระหนี้เพื่อซื้อบ้านในทันทีค่ะที่สำคัญนะคะโครงการนี้ไม่ได้มุ่งเพียงบ้านเช่าแต่ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยได้จริงทั้งตัวอาคารพื้นที่อาคารจึงออกแบบตามหลัก Universal Design ค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุคนพิการและประชาชนทั่วไปได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะสำหรับเงินทุนระยะแรกนะคะการเคหะแห่งชาติจะนำเงินคงเหลือจากโครงการบ้านเอื้ออาทร 314.340 ล้านบาทมาใช้ก่อนส่วนวงเงินที่เหลือจะดำเนินการตามโครงการต่อไปค่ะเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนมีทางเลือกในบ้านมากขึ้น ชาวบ้านที่มั่นคงนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเริ่มจากการเป็นเจ้าของค่ะแต่ต้องเริ่มจากบ้านที่ดีปลอดภัยและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ค่ะสําหรับมติถัดไปนะคะของดิฉันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ถึง2572เพื่อเตรียมเด็กไทยให้พร้อมกับโลกดิจิทัลและ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเรียนการสอนการทำงานและการใช้ชีวิตจริงค่ะจากเดิมนะคะโครงการจะเน้นระบบ e-portfolio ค่ะแต่จะเปลี่ยนแปลงเป็นทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้เด็กได้ฝึกคิดฝึกแก้ปัญหาและประเมินทักษะของตัวเองและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบค่ะแต่การสอน AI นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากโรงเรียนขาดทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์และคนค่ะโครงการนี้จึงสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและได้ฝึกงานจริงอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกันนั้นนะคะจะพัฒนาทั้งครูผู้บริหารศึกษานิเทศวิทยากรแกนนำในทุกเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงพัฒนานักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศค่ะเพื่อให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริงค่ะอีกเป้าหมายสำคัญนะคะคือการเตรียมเด็กไทยสำหรับพีซ่า2529ซึ่งจะมีการประเมินหมายด้านมีเดียและ AI literacy ค่ะหรือความฉลาดรู้ด้านสื่อและปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเข้ามาค่ะเด็กจึงไม่ควรเพียงใช้ AI แต่ต้องเคาะข้อมูลเป็นแยกแยะเนื้อหาเป็นและรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะคะการปรับโครงการนี้จึงไม่เอาแค่ AI เข้าไปในห้องเรียนค่ะแต่จะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งระบบทั้งเครื่องมือโรงเรียนครูที่ใช้เป็นไปจนถึงเด็กคิดเป็นค่ะเพื่อให้เทคโนโลยีช่วยลดช่องว่างค่ะและจะไม่สร้างช่องว่างใหม่นะคะทำให้เด็กไทยพร้อมสำหรับโลกการเรียนรู้และโลกทำงานในอนาคตใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับในการแถลงมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของข้อมูลที่ผมอาจจะขอเพิ่มเติมในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เป็นรายละเอียดเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับในเรื่องของข้อสั่งการที่ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบให้ดูแลเรื่องของปัญหาน้ำท่วมและปัญหาอื่นแล้วนะครับในกรณีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับมอบหมายด้วยนะครับและเมื่อมีการลงพื้นที่ของนายกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ผู้ว่าราชการต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อให้มีการสั่งการและดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับและในการดำเนินการนั้นในหลายหน่วยงานที่มาร่วมมือกันแล้วก็ทำงานร่วมกันหากมีข้อติดขัดในการสั่งการหรือมีข้อติดขัดในการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางของราชการนะครับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้หน่วยงานและรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยให้ทำเรื่องรายงานถึงนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการต่อไปครับนี่คือรายละเอียดของมติครม.แล้วก็เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีครับในตอนท้ายนี้ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของกรณีน้ำท่วมอีกสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมของข้อมูลจากเมื่อเช้าที่มีคำแถลงออกไปแล้วนะครับก็คือว่าในปัจจุบันนี้นะครับได้มีแม่น้ำนะครับเจ้าพระยาอย่างที่เราทราบกันครับเมื่อเช้าจากคำแถลงคือเมื่อคืนมีฝนตกที่ในพื้นที่กำแพงเพชรเชียงใหม่นะครับซึ่งอยู่เหนือเขื่อนที่อยู่รับน้ำจากแม่น้ำปิงนะครับลงมาที่เจ้าพระยาและตรงนี้เนี่ยน้ำก็เพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะครับเมื่อมารวมกับแม่น้ำน่านซึ่งทรงตัวก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาจะถูกเติมมาที่ด้วยแม่น้ำสแกกรังที่ผ่านอุทัยธานีมาซึ่งมีฝนตกเยอะเช่นเดียวกันนะครับน้ำที่ลงมาสู่เขื่อนเจ้าพระยาจึงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในวันนี้นะครับในการประชุมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับทางที่ประชุมได้มีมติให้นะครับจากเดิมที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการปล่อยน้ำอยู่ที่2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ ในปัจจุบันนี้ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมการปล่อยน้ำขึ้นสูงสุดได้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยให้ปล่อยเป็นระดับขั้นบันไดโดยที่ดูสถานการณ์นะครับไม่ได้ปล่อยเพิ่มขึ้นทีเดียว200ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับการดำเนินการตรงนี้นะครับใน200ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าเพิ่มขึ้นทั้งหมดทีเดียวจะทำให้น้ำที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนจะมีลำดับระดับสูงขึ้นจากเดิมนะครับ30เซนติเมตรดังนั้นแล้วพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือรับน้ำอยู่แล้วเนี่ยถ้าปล่อยน้ำเต็มกำลังคือ2,200ลูกบาศก์เมตรก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นอีก30เซนติเมตรจากเดิมครับในการนี้นี่เองทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพระดอนก็ได้มีการเน้นย้ำครับว่าให้ดำเนินการนำน้ำออกจากพื้นที่รับน้ำนะครับในแบบก้างปลาให้ได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยต้องยึดหลักว่าให้ดูการเก็บเกี่ยวของประชาชนด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วในวันที่30นี้จะมีการเก็บเกี่ยวทางการระบายน้ำออกด้านข้างก็จะมีผลมากขึ้นนะครับก็ทำให้น้ำที่เข้ามาสู่เขื่อนเจ้าพระยาน้อยลงครับในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อปล่อยลงมาแล้วนะครับก็อาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่รับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองนะครับสิงห์บุรีที่จะเพิ่มขึ้นนะครับในการผ่านที่กรุงเทพมหานครนะครับขอเรียนย้ำอีกครั้งว่าปัจจุบันนี้น้ำที่ผ่านกรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่ยังมีระดับน้ำที่ยังรองรับได้อยู่ถึง 1.8 เมตรนะครับตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดที่ชาวกรุงเทพมหานครก็ยังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับและมีการสูบน้ำออกทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเพิ่มเติมโดยกรมชลประทานนะครับมีการติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมตรงนี้นี่เองก็จะมีการผ่านน้ำแล้วก็มีการระบายน้ำออกอย่างรวดเร็วครับนี่คือข้อมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบันแล้วก็เป็นคำยืนยันว่าเราจะพยายามทำทุกอย่างนะครับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามในประเทศไทยได้รับการดูแลอย่างเข้าถึงทั่วถึงและปลอดภัยไปด้วยกันครับขอบคุณครับ
3: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.นะครับโดยทีมคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29กันยายน2569นะครับซึ่งในวันนี้นะครับมีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมนะครับซึ่งก่อนการประชุมมีเรื่องของข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายแล้วก็สั่งการเพิ่มเติมให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะครับในการรับผิดชอบดูแลในเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มีการดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีและเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการสั่งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับดูแลพื้นที่น้ำท่วมในส่วนของกรุงเทพมหานครครับส่วนมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ก็คือโครงการบริหารจัดการน้ำระยะยาวชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับวงเงิน 165,000 ล้านบาทเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ภาคกลางด้วยนะครับเพื่อที่จะลงสู่อ่าวไทยลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและบรรเทาผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการอนุมัตินะครับขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจากเดิมมีกำหนดสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายน2569นะครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO Council ด้วยนะครับ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะยังมีมติที่น่าสนใจค่ะคือคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากงบกลาง 2,569 นะคะเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษานะคะเพื่อใ นักศึกษาที่หลุดออกจากนอกระบบได้กลับเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพรบสถานที่พักแรมพ.ศ.ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีมติอนุมัตินะคะหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกค่ะเพื่อเป็นการเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้มีอำนาจค่ะในการยื่นขอใบอนุญาตการขนส่งได้แล้วก็เพิ่มบทบาทของนายทะเบียนนะคะแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนในการขออนุญาตจากส่วนกลางด้วยค่ะรวมถึงคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบจัดทำ4โครงการอาคารเช่าในผู้มีรายได้น้อยนะคะซึ่งค่าเช่าจะอยู่ที่เดือนละ 2-3,000 บาทต่อเดือนค่ะเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีทางเลือกในที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีมติเห็นชอบโครงการการศึกษาดิจิทัลนะคะเพื่อเตรียมเด็กไทยให้พร้อมกับโลกดิจิทัลและ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ค่ะนอกจากนี้ยังสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนมีการพัฒนาครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ศึกษานิเทศนักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันธิติมาอินกล่ำต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าทั่วหมู่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้าน
7: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ลำห้วยแม่ละเมามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่13ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระดับน้ำสูงประมาณ2เมตรมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน150ครัวเรือนนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่นำเรือเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่30รายออกจากจุดน้ำท่วมพร้อมนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อำเภอแม่สอดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดตามสถานการณ์รวมถึงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการระบายน้ำค่าจะปรับเพิ่มมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยในวันนี้ระบายท้ายเขื่อนรวม 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3เมตรขึ้นไปจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันเพื่อความปลอดภัยขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเฉพาะตำบลยกระบัด ตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุ

0: กู้ภัยอบต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: กันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565หรือ053 525

0: 566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: เพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

อยู่ต่อให้ฝนซานะครับทักทายคุณผู้ฟังนะยามบ่ายนะครับ15:17 น.นะกลับมาป้ากันกับรายการ Happy Time 9:15 เวลาเพลงรายการเพลงสำหรับข่าวเบาๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆยามบ่ายอากาศดีๆเช่นนี้นะครับติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันตัวนะช่วงนี้นะครับใครนะครับโดนแดดหลอกกันห้องแต่ตอนนี้นะนะครับแดดออกนะครับฟ้าเปิดเมฆบางแล้วดิจิโอมหันปุ๊บลงไปบ้านพักซักผ้านะครับกำลังปั่นแห้งมืดมืดบดบดมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดนแดดหลอกไปแต่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอากาศจะนี่นะเขาจะลดเชื้อราบนเสื้อผ้าแล้วก็ลดแรงสะสมเชื้อโรคนะเสื้อผ้าเหม็นอับมีจุดด่างๆแบบนี้เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเดี๋ยวเรามาอู้มาคุยกันนะครับในรายการนะ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับแต่ปะกันช่วงแรกจะนี่ไปติดตามไปอัปเดตในเรื่องของฟ้าฝนกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดนี่พึ่งออกประกาศนะหลังเวลาเที่ยงเมื่อวันนี้นะครับก็ได้คาดการลักษณะอากาศทั่วไปนะครับว่าภาคเหนือนะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคนะครับด้านตะวันตกของภาคเหนือก็ได้แก่ต่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตากกานะเชียงใหม่กานะครับอันนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารนะพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับโดยทั่วไปแล้วภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะเชียงรายลำปูนนะครับแล้วก็ลำปางนะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างนี่ฝนตกหนักบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับนะครับใครติคิดว่าฝนหยุดแล้วนะจะได้ชิวเลยนะใจเย็นก่อนวัยรุ่นฝนเริ่มพักนะครับนะครับแต่ว่าเฮานี่บ่ได้พักการระวังภัยนะต้องติดตามข่าวสารตลอดนะครับคุณผู้ฟังบ่ได้ลืมเด้อติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะเดี๋ยวนี้เปิ้นก็ปรับใจภาษาติฟังนะติอ่านแล้วคุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆนะก็ขอขอบคุณนะครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือตัวนะครับแล้วก็มาดูผลการตรวจอากาศโดยเรดาร์ละปูนเนาะภาคเหนือตอนบนก็เจอนะครับเรดาร์ละปูนก็ตรวจพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและหนักนะครับในบางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็พบติอำเภอเชียงดาวพร้าวแม่ริมแม่แจ่มแม่วางสันกำแพงแม่อ่อนจอมทองฮอดและอมก๋อยนะครับเชียงรายนี่แม่สวยเวียงป่าเป่านะครับพะเยานี่ภูซางนะเชียงคำนี่พบกลุ่มฝนแม่ฮ่องสอนนี่อำเภอเมืองครับแล้วก็อำเภอปายนะครับจังหวัดละปูนของเรานะครับพบกลุ่มฝนที่อำเภอบ้านทิป่าซางแม่ทาบ้านโฮ่งนะครับลำปางนี่หลายอำเภอแก่นะครับเมืองปานหนองแจ่มแห้งชัดอำเภอเมืองแม่เมาะเกาะขาแม่ทะแม่พริกนะเทินนะครับเมืองแปะก็ตังลองบางจินเด่นใจนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจอากาศโดยเรดาร์ละปูนบริเวณภาคเหนือตอนบนอัปเดตล่าสุดเมื่อ6นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็นำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแบบอัปเดตเลยนะครับแล้วก็ยังอยู่ในเรื่องของฝ้าของฝนเนาะคุณผู้ฟังครับจอมตองนะฝนถล่ม99มิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำท่วมบ้านถนนดินสไลด์หลายจุดเลยแต่เจ้านี่ก็รายงานมาเวลา 8:45 น.นะอำเภอจอมตองครับรายงานสถานการณ์หลังมีฝนตกต่อเนื่องปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยก็99มิลลิเมตรเนาะหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นหมู่ที่4บ้านแม่กลางนี่น้ำในลำน้ำแม่กลางก็เพิ่มสูงขึ้นนะจนล้นเขาท่วมบ้านเรือนริมน้ำนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนนะครับขนย้ายสิ่งของขึ้นตีสูงนะเบื้องต้นก็บ่มีรายงานความเสียหายต่อทรัพย์สินแต่อย่างใดนะครับหมู่13นะบ้านน้ำลัดจอมตองนี่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ4เมตรท่วมผิวจราจรแล้วครับทำให้รถขนาดเล็กบ่สามารถผ่านได้หมู่21ครับบ้านกูห่อสามัคคีนะน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะส่วนหมู่10บ้านแม่หอยจอมตองเนาะ
ระดับน้ำก็ลดลงแล้วแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ส่วนพื้นที่โซนบนดอยอินทนนท์กับกุมูฟังสถานการณ์ก็น่าห่วงเช่นกันหมู่ที่7บ้านขุนกลางฝนสะสมสูงถึง160มิลลิเมตรนะครับเกิดดินสไลด์กระทบบ้านเรือนนะ2หลังนะครับนอกจากนี้หมู่19บ้านห้วยเหี้ยนะครับก็เกิดดินสไลด์ขวางเส้นทางนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำเครื่องจักรนะเข้าเปิดเส้นทางแล้วคณะตีหมู่23เกิดดินสุดตัวนะครับจนเสาไฟฟ้าหักโค่นเลยนะเจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่ห้ามเข้ารอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการนะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เนาะแถวจอมตองนะบ่ไกลบ่ไกลจังหวัดลำปูนของเขาเนี่ยนะครับก็นำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังนะแล้วก็ทันต่อสถานการณ์เรื่องราวต่างๆนะครับดิจิโอมก็จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันและอัปเดตแถมสักน้อยหนึ่งดอยอินทนนท์ครับสั่งปิดผาดอกเสี่ยวน้ำตกแม่ยะนะครับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะวันนี้นะครับก็ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว2จุดได้แก่เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี่ยวและน้ำตกแม่ยะนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนะครับในพื้นที่เป็นมีฝนตกต่อเนื่องเนาะทำให้มีน้ำสะสมเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากวันกระทบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับนะช่วงนี้ก็ปิด2จุดไปก่อนนะครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะติดตามสถานการณ์และก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหากนะครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วปลอดภัยแล้วก็จะเปิดให้บริการแห่งครั้งหนึ่งเน้อคุณผู้ฟังครับแล้วก็ตังเจียงใหม่นะครับเจ้านี่เช่นกันอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนี่นะครับก็ได้แจ้งนะครับเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกหมอกฟ้าและน้ำตกห้วยตึงเท่ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกหมอกฟ้าและน้ำตกห้วยถึงเท่าเป็นการชั่วคราวเนาะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตัวเนอร์อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับและติอมก่อยแฮมตะเจ้านี่นะครับก็มีน้ำท่วมถนนเส้นนะเส้นทางบ้านโฮ่งกูขาวนะตำบลม่องจองบ้านใหม่ตำบลแม่ตื่นนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำเนาะจากบ้านไกลเลื่อนเคียงเนาะจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: พลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95
1: กลับมาเจอกันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับสามเพลงต่อเนื่องเนาะแล้วก็มาอู้มาเอ่ยกันนะได้เกริ่นไว้เมื่อตรงช่วงต้นชั่วโมงที่ผ่านมานะครับใครนะครับตีหน้าฝนจะนี่นะครับเสื้อผ้าเปียกชื้นเนาะเกิดกินอัพนะแล้วก็เชื้อรานะครับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเลยนะครับอาจจะนำไปสู่โรคผิวหนังอย่างกลากเลือนใดนะกรมอนามัยนะครับก็ได้แนะนำเนาะวิธีกำจัดกลิ่นอัพและก็เชื้อราบนเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีเพื่อสุขอนามัยที่ดีและป้องกันโรคผิวหนังแทรกซ้อนในช่วงตีหลายท่านนะเจอฝนนะแล้วก็หรือว่าลุยน้ำท่วมนะครับมาดูกันนะครับว่ามีวิธีจะได้ผ่องนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็โรคผิวหนังนะจากเชื้อราเนี่ยนะครับโรคกากโรคเกลือนนี่เนาะมีลักษณะเป็นผื่นแดงมีขุยรอบๆนะครับเกิดอาการคันทำให้เป็นผื่นแพ้และติดเชื้อได้นะครับควรเก่าหรือปล่อยไว้จนลุกลามนะกระจายนะครับไปพบแพทย์ผิวหนังเพื่อรับการรักษาตีถูกวิธีต่อไปนะครับสำหรับวิธีกำจัดกลิ่นอับชื้นและเชื้อราบนเสื้อผ้านะครับวิธีแรกนี่ก็ซักตามปกตินะครับแล้วก็นำไปต้มในน้ำเดือดนาน15นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับวิธีที่2นี่นะก็ซักและแจ่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเจื้อนะครับน้ำยาซักผ้าขาวเนาะ1ฝาต่อน้ำ10ลิตรนานถึง5ถึง15นาทีนะครับหรือว่าใช้น้ำส้มสายชู 2-3 ถ้วยตวงต่อน้ำ 1-2 ลิตรแช่อย่างน้อย1ชั่วโมงแล้วซักตามปกตินะครับอันนี้ก็ทางกรมควบคุมโรคนะกรมอนามัยเนาะเปิดแนะนำมานะครับหลังจากทำวิธีที่1หรือวิธีที่2ที่แนะนำไปแล้วนะครับคือนำไปตากแดดจัดเลยหรือตากในตีมีอากาศถ่ายเทจนแห้งนะครับแล้วก็นำมารีดทั้งข้างในและก็ข้างนอกด้วยเสื้อนะครับข้างนอกตัวเสื้อนะคุณผู้ฟังครับตากเนื้อแห้งนะครับนำมารีดตึงตั้งไหนและก็ตั้งนอกนะครับแล้วก็การจัดการกับเสื้อผ้าที่เปียกชื้นอย่างทันท่วงทีนะครับบ่ปล่อยให้มกทิ้นไว้นะครับถ้าเสื้อเปี้ยเสื้ออย่างมานี่ขจายต้องจัดการทันทีเลยบ่ดีปล่อยให้มกไว้นะครับบ่จะว่าไปเล่นกีฬามาไปวิ่งมาเหงื่อออกนะปาดไว้คืนนึงก่อนนี้บ่ได้นะซักเลยนะครับหมูฟังตัดปัญหาไปเลยเนี่ยเป็นการป้องกันเชื้อราสะสมนะครับหากทันใดเริ่มมีอาการคันหรือว่ามีผื่นแดงตามร่างกายรีบปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อการรักษาตีถูกต้องนะครับกรมอนามัยนะครับก็แนะนำมาเน้อคุณผู้ฟังครับก็อยากให้คนไทยรอบรู้นะในเรื่องของสุขภาพนะด้วยหลักนะ3รู้นะอยู่รอดนะครับเพื่อการรู้ถึงลักษณะนะเพื่อการรู้ถึงสถานะสุขภาพที่ดีของตัวเองได้ทุกวัยในทุกวันจากกรมอนามัยนะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนอตีนำมาอู้คนฟังได้รับฟังนะครับก็นำข้อมูลมาจากเพจข่าวจริงประเทศไทยมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันครับพักฟังเพลงกันแฮมสักคำหนึ่งช่วงหน้ามาฟังสาระเบาๆกับทางรายการครับ

0: เต่งเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95
1: กลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงแล้วละครับในชั่วโมงหน้าก็ติดตามกันกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะรวบรวมข่าวเด่นในแต่ละจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับก็จะมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังข่าวสารว่าเชียงใหม่ข่าวเด่นคืออย่างลำปางข่าวเด่นคืออย่างลำพูนวันนี้ข่าวเด่นมีอะไรนะติดตามกันได้16 นาฬิกานะครับถึง16 นาฬิกา 30 นาทีกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับส่วนรายการนะครับของดีเจโอมเนาะแฮปปี้ไทม์95เวลาเพลงวันนี้ก็ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเสียงเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับเพื่อได้รับฟังกันส่งท้ายเนาะก่อนที่จะไปฟังข่าวจากกรุงเทพมหานครแล้วก็กลับมาปะกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 3:00 น. ถึง 4:00 น. แหล่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจ๋าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนจากเรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปเรือนจำจังหวัดสระแก้ว
8: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยสถานการณ์เรือนจำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าเรือนจำส่วนกลางในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 6-7 แห่งได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังแม้บางแห่งมีน้ำท่วมตัวอาคารส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดลพบุรีโดยเรือนจำกบิลบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนไปยังเรือนจำในจังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะที่เรือนจำจังหวัดลพบุรีได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเนื่องจากยังสามารถอยู่ในพื้นที่เดิมได้และมีพื้นที่สำหรับกระจายผู้ต้องขังอย่างเพียงพอย้ำว่าเตรียมความพร้อมไว้ทุกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวว่าจะต้องมีการนำงบประมาณมาซ่อมแซมอาคารเรือนจำที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเพื่อป้องกันอันตรายและการหลบหนีส่วนพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือนจำหรือผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมแจ้งเตือนประชาชนที่นำรถไปจอดเลี่ยงน้ำท่วมบนทางยกระดับและทางด่วนให้เร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและกลับมาเปิดการสัญจรตามปกติน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มกลับมาใช้ความเร็วตามปกติการจอดรถบนทางด่วนหรือทางยกระดับจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับประชาชนที่บ้านเรือนยังคงมีน้ำท่วมขังสามารถนำรถไปจอดได้ที่จุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยเฉพาะอาคารจอดแล้วยกเว้นค่าบริการที่บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดฟรีไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ พร้อมพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายส่วนการจอดรถบริเวณปากซอยหรือพื้นที่ชุมชนสามารถทำได้หากจำเป็นแต่ต้องไม่กีดขวางการจราจรทางนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมรถลากจำนวน40คันร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถให้แก่ประชาชนต่อไปผู้ริมปรัชสภาภาครายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย
10: ร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินลงทุนรวมกว่า439ล้านบาทเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแบกรับภาระจากการซื้อบ้านเป็นของตนเองซึ่งกำหนดอัตราค่าเช่าประมาณ 2,000 ถึง 3,200 บาทต่อเดือนเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้อาคารและพื้นที่ส่วนกลางจะออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการจะใช้พื้นที่ราชพัสดุและที่ดินของการเคหะแห่งชาติที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ2568และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2570ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: สวท.พะเยาวิทยุและสื่อออนไลน์ของคนบ้านเฮา
12: ฟังที่ FM 95.25 พร้อมออนไลน์ผ่าน PRDWE ช่องสวท.พะเยา
11: Facebook TikTok X และ IG ช่องทางดีๆเพื่อคนบ้านเรา
12: สวท.พะเยา
11: ให้ความ

0: ็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: ครับตอนแรกเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือครับวันนี้มาปะมาพบกับทีมงานสวทพะเยาครับคือผมดีเจชาติสุชาติพิมพ์งานหรือว่าไอ้แก้วครับ
2: ครับผมบาวดิมนะครับประมลเมื่อกี้นะครับวันนี้ป้ากันวันจันทร์ที่28กันยายน2569ครับ
1: ครับจันทร์ทักลายกันติวันนี้เปิ้นบอกว่าแฮม3คําเดือน12เหนือเดือน10ไตปีมะเมียนะครับ
2: ครับ
1: ครับวันนี้ก็มาพบมาป้ากันเนาะ
2: ฮะครับกะเดี๋ยวแต่ละช่วงเอาวันนี้วันอังคารครับ

0: สุดท้ายของปีงบประมาณวาระการโยกย้ายหญิงต่างๆก็มีหลากหลาย
1: หลายท่านก็เกษียณอายุราชการ
2: นะ
1: นะฮะ
2: แต่
1: วันนี
2: ้แห่งเน
1: า
2: ะ
1: ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3
2: อ๋อแม่นครับ
1: ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางท่านผู้เหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับที่ท่านได้รับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวทใหญ่ที
2: ่
1: กรุงเทพมหานครพุ่นนะ
2: นะฮะถูกต้องครับ
1: วันนี้ท่านก็ได้มีการกล่าวความในใจอำลาอะไรอย่างต่างๆตรงนี้ท่านก็จะได้เดินทาง
2: ส่งหมอกงงหมอกน้ำอย่างกันเนาะนะฮะ
1: ในน้ำของสวทพะเยาก็ขอแสดงความยินดีกับทางท่านเหมือนใจวงใหญ่กับผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับในน้ำของเจ้าที่ข้าราชการของสวทพะเยาเฮาครับ
2: ครับ
1: น้องดีมครับข่าวสารต่างๆวันนี้ไฮไลท์ที่สำคัญก็คือประเด็นในพื้นที่เน
2: า
1: ะ
2: ถูกต้องฮะแต่ละตีแต่ละแห่งแต่ละจังหวัดนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแตกต่างกันไปนะครับแต่ลักๆวันนี้กยาน่าจะเป็นเกี่ยวกับการผลิตดอกไม้จันทร์เนาะตีเชื่อได้ว่าทุกจังหวัดก็คงจะมีกิจกรรมตรงนี
1: ้ครับเพื่อที่จะได้น้อมถวายแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีในครับที่เขาจะได้มีพระราชพิธีในห่วงเดือนธันวาคม
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับ
2: พูดถึงเรื่องของพระพันปีครับดีเจชาทงฟัง
1: วันนี้
2: รายการพิเศษเนาะ
1: ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สวทในน้องดีม
2: สวทตราดนะฮะ
1: สวทตราด
2: ภาคตะวันออก
1: ภาคตะวันออกพุ่น
2: ครับ
1: เปิ้นก็จะได้นำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็งานต่างๆที่พระองค์ท่านทรงงานเอามาเล่าเอามาถ่ายทอดให้ทุกท่านที่รู้ได้ชมกันในรายการในช่วงท้ายของรายการเฮานะครับ
2: แม่นละฮะ
1: เอาล่ะนะครับน้องดีมครับทักทายกันในช่วงแรกกันตรงนี้เดี๋ยวเอาพักกันสักก
2: ำ
1: เข้าสู่ช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจ้าล้านนะกลุ่มภาคเหนือตอนบนหนึ่งครับ
2: ครับ
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ครับพักกันช่วงนี้เขาเข้าสู่ช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนและต่อท้ายด้วยแม่เสรียงแหมน้อยหนึ่งน้องริมนะมาเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่น้องริมครับ
2: ครับทางจังหวัดเชียงใหม่ครับปล่อยคาราวานรถสุขาเคลื่อนที่และยานพาหนะกู้ภัย7คันครับลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครครับ
1: ครับ
2: ฟังครับวันนี้ครับที่บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดเชียงใหม่ครับนายชัชวาลปัญญาครับรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจเชียงใหม่และนายสมชายเกตมะท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ร่วมกันปล่อยขบวนยานพาหนะและบุคลากรสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับขบวนยานพาหนะที่จัดส่งไปช่วยเหลือในครั้งนี้ก็มีจำนวนทั้งสิ้น7คันด้วยกันครับ
1: ครับ
2: ประกอบไปด้วยรถสุขาเคลื่อนที่1คันรถบรรทุกน้ํา2คันรถบรรทุก6ล้อ1คันรถกู้ภัยและดับเพลิง2คันรถขับเคลื่อน4ล้อแหม1คันนะครับ
1: ครับ
2: พร้อมด้วยทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะกับป้ากันไปเนาะไปปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กรุงเทพนะครับจนกว่าสถานการณ์กับคลี่คลายหรือว่าสิ้นสุดลงนะครับทุกฝั่งทั้งนี้ครับการระดมสภากำลังดังกล่าวเนี่ยเป็นการขานรับนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับนำอุปกรณ์และยานพาหนะโดยเฉพาะรถสุขาเคลื่อนที่เข้าบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขอนามัยแก่ผู้ประสบภัยซึ่งสะท้อนถึงความห่วงใยห่วงมือนะครับและความห่วงใยจากเจ้าเชียงใหม่นะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนฮึกก้าวผ่านวิกฤตข้างนี้ไปได้โดยเร็วครับ
1: ครับก็ใจช่วยนะฮะเนาะหน้ามันลดลงเร็วๆกันแล้วกันนะครับในหลายพื้นที่ตีกำลังมีการท่วมอยู่ในกรุงเทพและก็บริมณฑลเห็นไหม
2: ใช่ถ้าหากฝนมันบ่ตกเหมือนกันน่าจะคลี่คลายแล้วแต่มันฝนมันยังตกอยู่
1: ยังตกอยู่ครับ
2: เน
1: า
2: ะ
1: ครับจากเชียงใหม่ครับมาที่ฝั่งตอเห็นน้อยหนึ่งนะครับ เตรียมเพื่อแม่อายนะครับเปิดได้ทรงมอบอุปกรณ์ติดตามคุณภาพน้ำนะครับเพื่อที่จะดึงเครือข่ายไทยลาวและชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังลำน้ำก๊กครับน้องริมครับ
2: ครับ
1: ที่ห้องประชุมชั้น3อาคารสำนักงานหลังใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายนิติปกรณ์แสงสุวรรณนะครับท่านนายอำเภอแม่อายก็เป็นประธานเปิดงานส่งมอบอุปกรณ์ที่ต่ำคุณภาพน้ำโดยภาคประชาชนภายใต้ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อที่จะเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม ระวังหน่วยงานวิชาการภาคประชาชนนี่นะครับ

0: กับผู้แทนจากสปป.ลาวด้วยนะภายในงานนะครับก็มีวิธีส่งมอบชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามรวมทั้งสิ้นถึง100ชุดนะครับหน่วยงานละ20ชุดเนาะให้แก่หน่วยงานพันธมิตร6แห่งด้วยกันซึ่งมีทางด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่กรมควบคุมมลพิษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายนะครับแล้วก็ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและนิเวศวิทยาแล้วก็มีทางด้านของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจากสปป.ลาวด้วยนะครับพร้อมกันนี้นะครับได้มีการส่งมอบชุดตรวจวัดผักสนามแก่ตัวแทน11หมู่บ้านริมน้ำกกในเขตพื้นที่ตำบลถาตอนและตำบลแม่วางตำบลนาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนบทบาทภาคประชาชนในการตรวจวัดคุณภาพน้ำในระดับพื้นที่รวมถึงส่งมอบกล้องเฝ้าติดตามสภาพลำน้ำหรือว่า CCTV นี่ฮะจำนวน5ชุดแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักด้านเทคนิคในการกำกับดูแลนะครับโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรชุมชนอาสาสมัครในพื้นที่และก็ผู้แทนจากสมาคมจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเปิดมาเป็นสักขีพยานด้วยนะก็เข้าร่วมสังเกตการดูนี
1: ่
0: ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะฮะที่เขาจะต้องมาช่วยกันเฝ้าติดตามคุณภาพน้ำในลำน้ำกกอย่างที่เขาทราบข่าวว่ามันมีสารเชื้อปนอย่างต่างๆเนาะอันนี้ก็ช่วยกันครับเพื่อลำน้ำน้ำคือชีวิต
1: เนาะมันจะได้สะอาดนำไปบริโภคไปอย่างบริหารจัดการอย่างได้ทำเยอะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: จากฝางไปดีลำพูน
1: ครับมาที่สมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการชูวิสัยทัศน์พลักดันลำพูนจากเมืองผ่านสู่เมืองพักนะครับวันนี้ครับตีห้องประชุมท้าถูกหลวงกัดสันขุนตานนะครับน้องอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำพูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ครับผู้ว่าการจังหวัดลำพูนครับได้เป็นประธานในพิธีทำบุญเจิมป้ายและห่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนอย่างเป็นทางการนะครับโดยมีตั้งหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทั้ง8อำเภอและผู้ประกอบการภาคีเครือข่ายเข้าร่วมสำหรับสมาคมโรงแรมที่พักลำพูนครับได้ทำการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยมีทางด้านคุ้มพรมพรอนนะครับเอี่ยมจิตเมตตาหรือคุณฟ้ารับตำแหน่งนายกสมาคมคนแรกวาระปี2569ถึง2571ซึ่งเกิดจากความหูมั่นหูมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง
0: ครับ
1: โดยทางด้านคุณพรมพรเอี่ยมจิตเมตตานายกสมาคมก็เผยว่าทางสมาคมเนี่ยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางประสานงานยกระดับมาตรฐานการบริหารและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกับภาครัฐโดยในระยะแรกนะครับจะเน้นพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติพร้อมเดินหน้าทำการตลาดร่วมกันเพื่อพักดันจังหวัดลำพูนจากเดิมที่เป็นเมืองผ่านให้กลายเป็นเมืองพักสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างยั่งยืนครับ
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วนะ
1: ใกล้เข้ามาแล้ว
0: ใกล้เข้ามาละครับ
1: ใกล้หน้าหนาวละ
0: ปลายฝนต้นหนาวแต่พะเยาเขาเริ่มหนาวแล้วนะยิ้มเจ้า
1: เราไปมีดึกดึกด้วยนะ
0: ดีเจชาเจ้านี่ก็จะมีหมอกลงละ
1: ครับ
0: จะได้ก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับและเตรียมต้อนรับเป็นเมืองพักยังลำพูนเหมือนนะ
1: ครับ
0: จากลำพูนมาลำปางครับขนส่งจังหวัดลำปางครับเปิดเดินหน้าสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยทางถนนนะครับได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ19รายมูลค่ากว่า1,180,000บาทครับ
1: ครับ
0: วันนี้นะฮะที่โรงแรมรีเจนต์รอชอำเภอเมืองลำปางท่านกฤษณะพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ได้มอบหมายจากทางท่านผู้ว่าราชการเนาะไปเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันหนึ่งมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ 2,519 นะครับโดยมีนายโกศลธนบัตรนะครับขนส่งจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก่อนในงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนะครับการมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้ก็เป็นภารกิจสำคัญของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.นะฮะโดยกรมการขนส่งทางบกที่สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนละโดยในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับมีผู้พิการผ่านอนุมัติและก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,183,000 บาทรวม19รายนะน้องดีน
1: ครับ
0: ทั้งนี้นะฮะโรงพยาบาลลำปางก็ได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละท่านแต่ละคนอย่างเช่นขาเทียมขาแขนเทียมนี่เนาะรถนั่งคนพิการหัวลากรถนั่งเบาะรองนั่งเตียงปรับระดับไฟฟ้าแล้วก็ที่นอนป้องกันแผลก็ทับอย่างต่างๆของผู้ที่มีความต้องการช่วยเหลือเพื่อที่จะช่วย ลดภาระของครอบครัวส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตัวเก่าได้และก็ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและก็มีศักดิ์ศรีครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกองทุนที่เราได้รับน้ำจิตน้ำใจจากทุกท่านที่ช่วยกันประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวยแต่ละจังหวัด
1: ใช่ครับ
0: เข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากองทุนเลขสวยกปท.ครับ
1: เปิดเงินน้ำเนี่ยไปหาซื้ออุปกรณ
0: ์ครับช่วยเหลือผู้พิการ
1: ดังกล่าวตี
0: ต่อไป
1: ชาติอูมานี่นะครับเนาะ
0: ครับ
1: ทุกจังหวัด
0: ไม่ก็นั่นแหละครับนี่ก็จะได้มีการส่งมอบแต่ละจังหวัดจะเป็นที่ใด
1: ครับผม
0: ครับจากลำปางไปแม่ฮ่องสอนน้องดีแม่งครับวันนี้อย่างวันนี
1: ้ทางพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ครับ
0: ครับ
1: เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
0: ครับ
1: วันนี้ครับที่สารประชาคมภายในสารกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนายวิบูลแววบัณฑิตครับผู้ว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยมีนางสุดารัตน์แววบัณฑิตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนจิตอาสาห่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กันนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นเช่นเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพาราและกระดาษสานะครับมาประดิษฐ์ขอไปครับมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์พร้อมทั้งจะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดแหลมเพอโดยใจดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบนะครับเพื่อนำส่งทางกระทรวงมหาดไทยต่อไปนะครับท่านฟัง
0: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวของพี่น้องแม่งสอนเนาะแต่ละจังหวัดเปิ่นก็มีการประดิษฐ์นะครับดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเปิ่นจะมีดอกไม้ประจำจังหวัดเน
1: า
0: ะยังพะเยานี่ก็จะเป็นดอกไม้ดอกสารปีนะครับก็จะได้มีกัน
1: เดี๋ยวช่วงใต้นี่แหมน้อยต่างจังหวัดแม่งสอนเปิ่นขอเชิญชวนนะครับภาครัฐภาคเอกชนประชาชนยี่ระประชาชนจิตอาสาได้มาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้ทุกวันอาคารนะครับ เวลาตั้งแต่แปดโมงเกินถึงเที่ยงณศาลาชุมชนคนพอเพียงบริเวณศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันตัวนะครับ
0: เปิดมีนัดกันทุกวันอังคารเน
1: า
0: ะ8โมงกึ่งบ่ายเจ้ากินข้าวน้ำจำข้าวง่ายเรียบร้อยอะไรกลับไปกันได
1: ้ครับ
0: ครับจากแม่ฮ่องสอนก็ยังอยู่แม่ฮ่องสอนครับแต่ลงวันนี้น้อยแม่เสรียงเนาะนะครับเปิ่นก็ได้มีการจัดงานนะครับแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
1: จัดโครงการ
0: จัดโครงการนะครับ
1: วัดประชารัฐ
0: วัดประชารัฐสร้างสุข นะครับถือว่าเป็นการสร้างพื้นที่เนาะของภาค7
1: ค
0: นเหนือนำโดยพระเทพสิงหาวราจารย์ดร.ประธานโครงการนะครับในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตีวัดสุพรรณรังสีและก็วัดจอมแจ้งอำเภอแม่เสรียงนะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็มีทั้งท่านชนะไพศาลบุษาบาไพร
1: ครับ
0: ปลัดอำเภอแม่เสรียงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้การต้อนรับโดยคณะกรรมการนะครับก็ได้รับฟังการสรุปงานสักถาม ข้อเสนอแนะอย่างต่างๆและก็เพื่อที่จะมุ่งพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเป็นสัพยะและที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัดและก็ประชาชนและก็ภาครัฐอย่างยืนนะครับก็อุ้ยง่ายบวรเนาะบ้านวัดโรงเรียนบ้านวัดส่วนราชการอีนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดทั้งมวลในช่วงแรกของนี
1: ้
0: รายการผู้ข่าวเจ้าหนึ่งเขาถ้ากันกล้ามเฮือน้องดีมในหายไอ้กําเนาะเดี๋ยวเขามาพบป้ากันข่าวพะเยาเชียงรายลำพูนอันก็น่านแป
1: ้น่านแป
0: ้ครับ
1: ครับ
2: ผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงรายพะเยาแป้น่าน
1: กลับกลับมาติดตามในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงรายพะเยาแป้น่านกันครับ
0: ครับ
1: มาเริ่มกันที่จังหวัดเจียงรายครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะกองกำลังผ่าเมืองครับปะทะกับขบวนการขนยาเสพติดชายแดนแม่ฟ้าหลวงยึดไอ้ได้272กิโลกรั
0: ม
1: โดยมีฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตเก้ารายนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาปลอดภัยครับ
0: ครับ
1: วันนี้ครับพลตรีสาธิตไวยนนท์ครับผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองได้มอบหมายให้พันเอกสุพันร้อยพุทธ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาบริเวณหมู่บ้านปางมหันตำบลเถิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายหลังเกิดเหตุปะทะกับขบวนการลำเลียงยาเสพติดอย่างนักเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาทางนี้ครับสืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการกองกำลังผ่าเมืองได้ออกเฝ้าตรวจพื้นที่เพื่อสกัดกันการกระทำผิดกฎหมายจนกระทั่งพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 15-17 คนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เดินสะพายกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้ลัดล่อมาตามป่าเขาเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มคนไล่เนี่ยได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีจนเกิดการประทะขึ้นนานกว่าประมาณ10นาทีครับ
0: ครับ
1: โดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ของเขาก็ปลอดภัยทุกนายนะครับล่าสุดลุงเจ้าของวันเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิต9รายนะฮะและตรวจยึดกระสอบฟางบรรจุยาเสพติดประเภทไอ้ได้จำนวน16ใบ
0: ครับ
1: รวมน้ำหนักแล้วประมาณ272กิโลกรัมนะครับ
0: ครับ
1: จึงได้ทำการตรวจยึดเป็นของกลางเพื่อดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมายต่อไป
0: ครับ
1: ตรงฟัง
0: จากเชียงรายมาพะเยาครับ ซึ่งวันนี้ฮะทางจังหวัดพะเยาก่อนนำทุกภาคส่วนรวมกันฝึกทำดอกไม้จันทร์จากดอกสระปีของจังหวัดของเฮาตรงนี้นะครับพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สมพระเกียรติครับซึ่งวันนี้นะฮะนางสาวอนาภาโลวิลาคับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็เป็นประธานในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานะครับเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และก็ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพิธีการสำคัญครั้งนี้กิจกรรมภายในงานนะครับก็มีการสาธิตและก็สอนขั้นตอนการจัดทำดอกไม้จันทร์ประดิษฐ์โดยใช้รูปแบบของดอกสระปีซึ่งเป็นต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดพะเยาก็มีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำเทคนิคตั้งแต่การพับกรีบการเข้าจ่อดอกการจัดรูปทรงตลอดจนการมัดถูกเทียนยางประณีตโดยผู้เข้าร่วมงานนะครับมีทั้งข้าราชการเหล่ากาชาดจังหวัดผู้แทนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันลงมือประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยตัวเก่าเพื่อรวบรวมไว้ใจประกอบพิธีต่อไปทั้งนี้นะท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยากระบุนะฮะว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานสำคัญและเป็นภาพสะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือความสามัคคีและความจงรักภักดีของประชาชนในก่อนเช้าจังหวัดพะเยาอย่างแท้จริงนะครับ
1: ครับ
0: จากพะเยาไปแปะครับน้องดีมครับน้องดีมจะไปแปะวันไหนครับผูกกะ
1: วันนี้เนี่ยครับ
0: ครับ
1: จังหวัดแปะครับเพิ่มศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครองนะครับมุ่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลมหาดไทยและกรมการปกครองครับ
0: ครับ
1: โดยนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดแปะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครองเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองในจังหวัดแปะนะครับประจำปีงบประมาณ2569โดยมีบุคลากรฝ่ายปกครองเข้าร่วมการอบรมทั้งเจ้าพนักงานปกครองนิติกรนักวิชาการเงินและบัญชีนะครับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่ปกครองและพนักงานราชการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงเตรียมความพร้อมให้บุคลากรฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับสามารถเป็นผู้นำนะในการขับเคลื่อนนโยบายสัมพันธ์ของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองและจังหวัดแปะคือบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับการรวบรวมผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยเปิ่นก็จะได้เรียนรู้เนาะเกี่ยวกับหลักกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการปกครองรายงานการสืบสวนนะการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการบันทึกจับกุมเพื่อเป็นการเสริมทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นะครับทางนี้ทางด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครองถือเป็นส่วนสำคัญนะครับในการยกระดับการปฏิบัติงานในพื้นที่คือสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ครับจากแปะมานานตีสุดท้ายเนาะครับวันนี้นะข้าวนะตีวัดปานันทบุรีนะครับเปิดในห้องกับภาคีเครือข่ายจังหวัดน่านได้หารือกันเตรียมจัดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ปี2570มุ่งพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์และแม่ชีนำธรรมะสู่ประชาชนครับ
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้นะครับ29กันยายน2519เวลา9โมงเกงแต่เจ้านี่นะครับที่สวนริมน่านฝาสิงจังหวัดน่านท่านนะครับก็คือที่วัดปานันทบุรียานะสังวรารามได้จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมในโครงการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์และผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ตามแนวมหาสติ ปัฏฐานประจำปีพุทธศักราช2570ก็คือปีหน้าโดยมีพระครูใบดีกาธนากฤตขันติวโสประธานมูลนิธินันทบุรีวัฒนาพร้อมด้วยนางพัทรพรชัยวัฒนกุลวัฒนธรรมจังหวัดน่านตลอดจนผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาและก็พุทธสมาคมจังหวัดน่านและก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมวางแผนแนวทางในการจัดอบรมเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ทักษะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนเทคนิคการสอนและการสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรมนะกับพระภิกษุสงฆ์และก็แม่ชีอย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับโครงการดังกล่าวนี่นะครับก็มีกำหนดจัดอบรมในเปิดห้องว่าเป็นเวลา15วันด้วยกันนะระหว่างวันที่20มกราคม2570ถึงวันที่3กุมภาพันธ์2570ที่วัดป่านันทบุรียนะสังวรารามตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านแห่งก็เพื่อที่จะตั้งเป้าคือเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวน130รูปด้วยกันและก็คฤหัสถ์แห่งเช้าเพื่อร่วมกันขยายเครือข่ายพระวิปัสสนาจารย์นำหลักธรรมคำสอนไปเผยแพร่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มต่อไปครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารจาก10สถานี8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเฮาที่นำมาเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันผ่านทางรายการอู่ข่าวเจ้าเหนือครับน้องดิ๊น
1: ครับ
0: ทักทายกับทุกท่านที่ฟังผ่านทางวิทยุทวีเนอร์และก็หลายท่านที่ฟังผ่านทางไลฟ์สดนะน้องดิ๊น
1: ครับ
0: วันนี้ก็มีหลากหลายท่านครับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าจะเป็นคุณธินกรเนาะคุณต้นแนมนะครับแล้วก็คุณนภาพรนะครับคุณอย่างแหมสุรีรัตน์คุณติดนักกิจอย่างเงี้ยอันอย่างนั้นนะครับ
1: ติดนักกิจ
0: ครับผมก็ทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่ถามมาฟังครับชมผ่านทางไร่สดเพจสวทพะเยาเนาะดูกันแล้วน้องดีมครับบ่ดีลืมน
1: ะ
0: กดติดตามกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะครับเปิดใน Facebook เขาได้ดูได้ชมกันได้เนาะหมดเวลาครับในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเขาเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งก่อนจะได้ไปติดตามฟังครับชมในเรื่องของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้พบกับทีมงานสวทตราด
1: ครับแม่นละนะฮะ
0: ครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ทีมงาน
1: สวทแปร
0: สวทแปรนะฮะจะเป็นแม่ค้าในการจัดรายการนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้ครับผมดีเจชาติไอ้แก้วครับพร้อมกับบ่าวดีมนะครับวันนี้อู้ปลาเล็ดแปดแปะไอ้นักไอ้น้อยไปประกาศไว้ก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้กินน้ำเย็นมันเดินสายไปงานเลี้ยงนะครับต้องขออภัยด้วยครับจบดีมีใจทุกท่านครับพบปะกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเจียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการนี้เป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันนางสาวสุริยพรสิงห์พันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ75สถานีและในวันนี้ขอนำทุกท่านมาที่จังหวัดตราดค่ะเพื่อย้อนรำลึกถึงเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่ตราตึงอยู่ในหัวใจคนตราดด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานให้กับจังหวัดตราดและการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์ณวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดตราดและในช่วงนี้ไปติดตามกับช่วงภาคเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องแสงแห่งพระเมตตาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จทอดพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์ณวัดไผ่ล้อมจังหวัดตราดเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2511นับเป็นวันแห่งความปลื้มปิติที่ประชาชนชาวตราดและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงต่างก็เฝ้ารอด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีทุกสายตาเปล่งประกายด้วยความสุขและความตื้นตันใจเมื่อพระองค์เสด็จถึงวัดไผ่ล้อมด้วยพระจริยวัตรที่สง่างามและเปี่ยมด้วยความเมตตาได้สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์พระองค์แสดงออกถึงความเรียบง่ายความอ่อนโยนเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาพระสุรเสียงที่ทรงตรัสกับประชาชนเต็มไปด้วยความอ่อนโยนทำให้ผู้ที่ได้ยินต่างรู้สึกถึงความใกล้ชิดและพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลการเสด็จมาทอดกฐินในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการประกอบพระราชกุศลหากยังเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจของประชาชนให้เปี่ยมด้วยความศรัทธาความรักในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงพระราชทานกำลังใจแก่พระสงฆ์และชาวบ้านที่มาร่วมงานพร้อมทั้งทรงเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายและมีคุณธรรมผู้หนึ่งที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นคืออาจารย์อรุณีโกสาคารอดีตข้าราชการครูท่านได้เล่าให้ฟังว่า
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรุณีโกสาคารข้าราชการบำนาญขณะนี้อายุ85แล้วแต่โอกาสของดิฉันตั้งแต่ตอนทำงานมีโอกาสได้เฝ้าสมเด็จพระราชินีสมัยรัชกาลที่9ท่านเสด็จมาทั้งสองพระองค์มาทอดกฐินที่วัดไผ่ล้อมทุกคนตีชาวตราดยินดีมากตัวดิฉันเองไม่ได้ตื่นนอนหรอกพยายามตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปหาที่ว่าท่านจะเสด็จตรงไหนเราถึงจะได้เห็นท่านด้วยอย่างชัดเจนทุกคนตัดกริกกวีกว่าแล้วคนที่อยู่ไกลๆนะเขามาค้างคืนกันด้วยเพราะบางคนบางทีมันอยู่ไกลกันอ่ะก็ต้องรีบมาหาที่นั่งดิฉันก็บังเอิญได้ไปนั่งอยู่ใกล้ๆคนแก่เพราะข้าวประทันคนแก่ในหลวงชอบไปทักทายคนแก่แล้วก็นั่งไม่ได้ยืนเพราะอยู่ข้างหลังมองไม่ค่อยเห็นท่านสวยมากแล้วในหลวงก็หล่อมากและท่านก็พูดเราฟังไม่ค่อยได้ยินเพราะอยู่ใกล้ท่านประทันพูดค่อยๆแต่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เข้าเฝ้าท่านอย่างใกล้ที่สุดพอท่านทอดกฐินเสร็จท่านก็เสด็จไปที่สารกลางจังหวัดเพื่อไปเสวยพระกยาหารมีครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์เป็นแม่ครัวทำอาหารให้ท่านเสวย มีอาหารอยู่อย่างหนึ่งท่านทานสันเสวยแล้วถามทหารว่าบอกทหารว่าให้ไปถามแม่ครัวซิว่าหมูที่ต้มแล้วใบอะไรเขาเรียกใบอะไรทหารเข้ามาถามแม่ครัวก็บอกว่าใบชะมวงทหารบอกพูดไปถูกไม่รู้จักใบชะมวงอ่ะก็ไปบอกใบมะม่วงบอกไม่ใช่แม่ครูเวียนหญิงเนี่ยก็บอกไม่ใช่ใบชะมวงนะแล้วแบบหลังจากนั้นแล้วใบหมูชะมวงของจังหวัดตราดมีชื่อเพราะว่าคนชมว่าเออสมเด็จพระราชินีชมว่าหมูชะมวงของจังหวัดตราดอร่อยดีแต่หลังจากนั้นก็เป็นที่รู้กันเลยว่าเออหมูชะมวงจังหวัดตราดอร่อยมากและเราตื่นเต้นมันไม่ได้รับได้นอนพอท่านเสด็จไปได้ก็ยังตามไปอีกไปสนานสถานการณ์อีกเพราะว่าคนมันเยอะมากไงก็อยากเห็นตอนเสด็จกลับอะโอ้เราตื่นดีใจสำหรับคนตราดด้วยนะคะว่าดีโอกาสได้เฝ้าท่านยังใกล้ชิดอ่ะนะคะเนี่ยคือความประทับใจของเราของตัวแทนค่ะเพราะเราลึกถึงพระองค์ท่านแล้วตื่นตันแล้วก็มีความสุขว่าครั้งหนึ่งเราได้เห็นในหลวงพระราชินีที่มาจังหวัดตราดให้ความอบอุ่นของเราเด็กกันสิ่งนี้แหละเราจะจดจำไว้ตลอดว่าเราไม่ลืมเรามีแต่ชินีแล้วสมัยก่อนก็เคยเจอท่านตอนไปเฝ้าเสด็จตอนทำงานพ่อได้ข่าวว่าท่านสิ้นพระชนม์แล้วตั้งแต่ในหลวงแล้วเราก็จะไว้ทุกข์ให้ท่านตั้งแต่ตอนนี้พระราชชนีก็ใกล้ถึงเวลาที่จะต้องหลักลงศพเนาะก็เรียนตรงศพหรือขณะถวายพระเพลิงเราคิดว่าเออท่านก็จะต้องถึงเวลาแล้วเราก็อยากว่าขอให้ท่านไปสู่สุคติเพื่อท่านค่ะ
0: ประชาชนที่มารอรับเสด็จต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตหลายคนมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเมื่อได้เห็นพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดความเหน็ดเหนื่อยจากการรอคอยหลายชั่วโมงกลับกลายเป็นความสุขที่ยากจะลืมเลือนนี่คือความรู้สึกจากใจของประสบกรณิกรชาวไทยการเสด็จมาทอดกฐินเป็นการส่วนพระองค์ณวัดไผ่ล้อมจังหวัดตราดจึงเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงสายใยแห่งความรักความศรัทธาความจงรักภักดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนพระจริยวัตรที่งดงามและพระเมตตาที่เปี่ยมล้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความดีงามและเป็นความทรงจำที่งดงามตราบนานเท่านาน
3: รอยพระเมตตา
1: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ดำเนินการเพื่อให้ประสบกรณิกรได้อยู่ดีมีสุขกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยการบริหารจัดการของคนในหมู่บ้านในชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเริ่มตั้งแต่การใช้จ่ายยามเดือดร้อนจำเป็นการลงทุนประกอบอาชีพของครัวเรือนสมาชิกผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนและในช่วงนี้ทางรายการขอนำทุกท่านตามรอยพระเมตตากับกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแห่งศรัทธาที่ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ำรอยพระเมตตาวันนี้จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงพระองค์ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยและทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นการรวมพลังของชุมชนเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในการปกป้องลูกหลานไทยให้พ้นจากภัยยาเสพติด
1: ตั้งความเข้มแข็งของชุมชนนั่นว่าเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไป

0: กว่า20ปีที่ผ่านมากองทุนแม่ของแผ่นดินได้อย่างรากลึกในจังหวัดตราดครอบคลุมทุกหมู่บ้านและทุกหมู่บ้านในจังหวัดตราดได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วอย่างภาคภูมิใจโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินได้แต่งตั้งมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันและในปีนี้ได้จัดพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่งหมู่บ้านละ 8,000 บาทเงินขวัญถุงนี้เปรียบเสมือนทุนตั้งต้นที่จะช่วยให้ชุมชนมีพลังในการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องหัวใจสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพป้องกันยาเสพติดสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งมอมเมากองทุนยังเป็นเวทีให้คนในชุมชนได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในจังหวัดตราดหลายชุมชนได้นำเงินกองทุนไปต่อยอดเช่นการจัดอบรมอาชีพการรวมกลุ่มผลิตสินค้าการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการลงทุนประกอบอาชีพของครัวเรือนกองทุนยังถูกใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือยามเดือดร้อนรวมทั้งจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้กองทุนมีความโปร่งใสและยั่งยืน
1: เราตระหนักดีอยู่แล้วนะครับว่าได้มุ่งเน้นในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งปัญหายาเสพติดนั้นแน่นอนครับไม่มีวันหมดไปในชุมชนแต่กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ทำให้เราได้เองเห็นแล้วว่าความเอาใจใส่นะครับด้วยสันติวิธีนะครับด้วยความรักความผูกพันของคนในชุมชนนะครับที่มุ่งเน้น1คนดูแล4ครัวเรือนนั้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่าปัญหายาเสพติดนั้นอาจจะคลี่คลายไปในชุมชนนะครับเช่นเดียวกันนะครับในหมู่บ้านเขาภูเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกีฬาต้านยาเสพติดนะครับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อาศัยตรงนี้นะครับให้บุตรหลานห่างไกลจากยาเสพติดนะครับ
0: จากพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่ายาเสพติดทำลายสมองทำลายจิตใจทำลายร่างกายของเราจากคนลงมากลายเป็นสัตว์ที่ฆ่าได้แม้แต่ผู้บังเกิดกล้าวสะท้อนให้เห็นถึงภัยร้ายแรงของยาเสพติดและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมกันต่อสู้กับปัญหายาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงเงินทุนแต่คือพลังแห่งความดีที่ส่งต่อจากหัวใจของแม่หลวงของแผ่นดินสู่หัวใจของลูกไทยทุกคนเป็นการรวมพลังของประชาชนเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนโดยการบริหารจัดการของคนในชุมชนด้วยกันเองการเพิ่มเงินกองทุนมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตั้งแต่การใช้จ่ายยามเดือดร้อนจำเป็นการลงทุนประกอบอาชีพของครัวเรือนแก่สมาชิกและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมต่อเนื่องสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทำให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้านทุกชุมชนต่างปฏิญาณตนที่จะร่วมกันตามรอยพระยุคลบาทเพื่อให้หมู่บ้านให้ชุมชนห่างไกลยาเสพติดและทุกคนต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการทำหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไปกองทุนแม่ของแผ่นดินคือพลังแห่งความดีที่ส่งต่อจากหัวใจของแม่หลวงของแผ่นดินสู่หัวใจของลูกไทยทุกคนแม้วันนี้ประชาชนต่างอาลัยต่อการสูญเสียพระองค์แต่ทุกคนยังคงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนเพื่อให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและนี่คือเรื่องราวของพลังแห่งความเมตตาที่ไม่เพียงชุบชีวิตผู้คน แต่ยังเปลี่ยนชุมชนให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังและความมั่นคงกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงแค่กองทุนแต่เป็นสัญลักษณ์ของความรักความห่วงใยและความร่วมมือที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้องลูกหลานไทยให้พ้นจากยาเสพติดและสร้างสังคมที่แข็งแกร่งยั่งยืนต่อไปพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชน
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ครับในช่วงนี้มาติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดตราดกับการสานต่อพระราชปณิธานงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดตราดซึ่งการสานต่อพระราชปณิธานไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำกิจกรรมแต่คือการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของความเสียสละและความรักชาติภายใต้ร่มพระบารมีประสบกรณิกรชาวตราดจะร่วมแรงร่วมใจเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานเพื่อความมั่นคงและความสุขของแผ่นดินไทยตลอดไปในวันนี้ขอนำทุกท่านไปพูดคุยกับนายวชิระกระต่ายจันทร์สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาพลูอำเภอเมืองจังหวัดตราดกับการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินส่วนจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: สวัสดีครับผมวชิระกระต่ายจันทร์ครับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาภูหมู่8ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนะครับก็วันนี้นะครับจะขออนุญาตถึงพูดถึงการทำงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของบ้านเขาภูนะครับซึ่งการเริ่มต้นโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาภูนั้นเราได้รับโครงการมาตั้งแต่ปี2564นะครับด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนนะครับซึ่งผู้นำชุมชนนี้ในกระบวนการทำงานนะครับเราใช้จิตอาสาของหมู่บ้านนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับซึ่งเราได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงนะครับด้วยก็ประมาณ 8,000 บาทนะครับน้ำพระทัยของพระพันปีนะครับที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนนะครับได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับได้มาทำการใช้จ่ายในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งกลไกการขับเคลื่อนงานของเรานะครับจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านนะครับจำนวน11ท่านนะครับแล้วก็การรับสมาชิกซึ่งการรับสมาชิกนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นเราเปิดใจกับการความรู้นะครับของกองทุนแม่ของแผ่นดินมีมาอย่างไรนะครับซึ่งเนื่องในพระปณิธานของพระพันปีหลวงนะครับนะได้มอบเงินกองทุนศักดิ์สิทธิ์มาให้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของทุนแห่งความดีงามนะครับที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในชุมชนนะครับซึ่งผลประโยชน์นะครับกองทุนที่เกิดขึ้นนั้นเราตระหนักดีอยู่แล้วนะครับว่าได้มุ่งเน้นในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งปัญหายาเสพติดนั้นแน่นอนครับไม่มีวันหมดไปในชุมชนแต่กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ทำให้เราได้เองเห็นแล้วว่าความเอาใจใส่นะครับด้วยสันติวิธีนะครับด้วยความรักความผูกพันของคนในชุมชนนะครับที่มุ่งเน้น1คนดูแล4ครัวเรือนนั้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่าปัญหายาเสพติดนั้นอาจจะคลี่คลายไปในชุมชนนะครับเช่นเดียวกันนะครับในหมู่บ้านเขาภูเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาต้านยาเสพติดนะครับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อาศัยตรงนี้นะครับให้บุตรหลานห่างไกลจากยาเสพติดนะครับซึ่งขออนุญาตได้พูดคุยถึงกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนของหมู่8บ้านเขาภูนั้นเป็นชุมชน2ศาสนานะครับซึ่งมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปนะครับการใช้ชีวิตของคนในชุมชนมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปก็ทำให้เกิดปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหานั้นนะฮะชุมชนเขาภูนั้นได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับโดยใช้มุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมการดำเนินการกิจกรรมในชุมชนนั้นเราใช้กฎหลักนะครับกฎหลักของชุมชนเข้มแข็งก็คือเราใช้กฎอภิหานิยธรรม7ประการนะครับที่มุ่งเน้นให้ทุกคนในชุมชนได้ตระหนักทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเพราะว่ากฎหลักของกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นเราใช้ ที่เรามุ่งเน้นถึงการทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนะครับสมาชิกร่วมประชุมกันเป็นนิดอันนี้แน่นอนครับว่าในการประชุมของทุกเดือนทำให้เราเข้าใจนะครับถึงการทำงานของคนในชุมชนนะครับสองก็คือสมาชิกมันเริ่มประชุมและเลิกประชุมพร้อมกันทำกิจที่พึงกระทำโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสามก็คือสมาชิกยอมรับมติของเสียงในที่ประชุมส่วนใหญ่นะครับเป็นที่ตัดสินนะครับสี่สมาชิกให้การยอมรับเคารพอาวุโสครับห้าสมาชิกให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือนะครับผู้ด้อยโอกาสในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีชราคนชราคนพิการแล้วก็คนที่ยากจนกว่านะครับข้อ6สมาชิกส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามข้อ7สมาชิกช่วยกันทำนุบำรุงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้แน่นอนนะครับว่าสถาบันหลักของคนไทยนะครับต้องยึดหลักสถาบันเป็นหลักแล้วก็กองทุนแม่ของแผ่นดินก็เป็นสถาบันหลักที่พระพันปีหลวงของเรานะครับได้มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญต่างๆนะครับชุมชนเขาภูนะครับก็จะมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการใช้ชีวิตในชุมชนไม่ว่าแล้วก็มีกิจกรรมที่เราทำร่วมกันนะครับก็จึงยึดถือว่าร่วมแรงทุกคนชุมชนเข้มแข็งนะครับซึ่งการต่อยอดนะครับและความยั่งยืนในอนาคตของกองทุนแม่ของแผ่นดินแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับพระพันปีหลวงของเรานะครับได้พระองค์ท่านได้เสด็จจากไปนะครับแต่ความรักและความอาลัยที่พระองค์ท่านได้มอบไว้ให้กับทุกๆชุมชนนะครับแล้วก็ที่แน่นอนนะครับชุมชนเขาภูก็เป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดตราดนะฮะที่เป็นความโชคดีของคนในจังหวัดตราดนะครับ261หมู่บ้าน1ชุมชนนะครับเราเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วนะครับก็ด้วยพระปณิธานของพระองค์ท่านนะครับเราชาวเขาภูนะครับก็มีความตระหนักในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ทรงมอบทุนไว้นะครับถึงแม้จะเป็นทุนจำนวนที่ไม่มากนะครับแต่พวกเราก็ตั้งปณิธานแล้วว่าจะมีการต่อยอดแล้วก็รักษาวัฒนธรรมของพระองค์ท่านนะครับให้ลูกหลานของเราห่างไกลจากยาเสพติดครับขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยมีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงรวมถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ร่วม เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
9: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
8: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
9: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
8: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และครัวสนามเร่งผลิตอาหาร
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนรวมทั้งนำขนมครกและแจงลอนมาร่วมแจกจ่ายสร้างกำลังใจผู้ประสบภัยก่อนลงเรือเข้าชุมชนเคหะร่มเกล้านำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้นายสุชาติกล่าวว่ากระทรวงทรัพย์ระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเพื่อเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชุมชนที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางทางบกไม่สามารถเข้าถึงได้พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานเชื่อมโยงกันทั้งด้านอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและการดูแลผู้ป่วยสำหรับการดูแลด้านอาหารได้เพิ่มรถครัวสนาม3คันเป็น6คันสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันควบคู่กับจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันและสิ่งของจำเป็นเช่นพัดลมนมผงเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยวันนี้นำรถครัวสนาม3คันเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนการลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: มณฑลทหารบกที่21ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะการจัดการขยะติดค้างในท่อเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21จัดกำลังพลและจิตอาสาลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำกำลังพลและจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาด2ตันครึ่ง1คันและรถบรรทุกขนาด 6,000 ลิตร1คันเข้าปฏิบัติภารกิจบริเวณชุมชนสะพานดำและชุมชนประปาตำบลปากช่องเพื่อช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของและเก็บขยะที่ติดค้างอยู่ภายในท่อเพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีโดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำลดลงแต่ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นอกจากนี้กำลังพลจิตอาสายังร่วมคณะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมเยียนประชาชนณบริเวณสะพานข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องพื้นที่ประสบอุทกภัยในตำบลปากช่องและศูนย์พักพิงอำเภอปากช่องเพื่อรับทราบสถานการณ์ตลอดจนความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงพร้อมประสานการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยมีการปรับกฎหมายรองรับสัญญาอัตโนมัติเช็คและตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับลายมือชื่อรวมทั้งการยืนยันตัวตนเพิ่มความมั่นใจทำธุรกรรมดิจิทัลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยี และรูปแบบการทำธุรกรรมในปัจจุบันรวมทั้งทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมายชัดเจนมากขึ้นโดยสาระสำคัญจะเป็นการรองรับทั้งลายมือชื่อและตราประทับทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรวมถึงสัญญาอัตโนมัติที่ระบุสามารถดำเนินการทำให้เกิดสัญญาที่มีผลทางกฎหมายได้นอกจากนี้ยังเปิดให้ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คสามารถทำได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารเป้าหมายคือให้ประชาชนและภาคธุรกิจทำธุรกิจและธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งรองรับการค้าดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thai.com
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
14: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
13: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้าน

0: ที่1567ช่องทางออนไลน์ at line id drt ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondue ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา at Traffic Fondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มีข่าวดีมาบอก
3: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
4: ข่าวดีที่95
5: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น
6: ตื่นได้ตอนเย็นนอก
2: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
7: อ้าวที่ปอดกับฟังรายการวิทยุเนอะที่ขึ้นสวทชระปูนนะเป็นประจำเนอะ
8: ได้เวลามาฟังข่าวดี
9: ข่าวเด่น
10: ข่าวดัง
9: เพลงลูกทุ่งม้วน
8: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนทําคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการต่างสวทลปูนนะเจ้า FM 95 MHz เนาะเจ้าเนาะค่ำแล้วนะเจ้าอยู่ที่ไหนต่างใดกันคุณผู้ฟังขับรถกันอยู่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางตัวนะเจ้าด้วยความห่วงใยเจ้าคุณผู้ฟังก็มีรายงานตลอดเลยเนาะว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยมักจะเกิดเหตุถนนลื่นรถลื่นนะไปอะไรอย่างเงี้ยบ้านท้องอะไรอย่างก็ ลื่นถลายเกิดอุบัติเหตุพ่องจนก้นต่ำก้นกันพ่องนะเจ้าก่ออันตรายเจ้าในช่วงที่ฝนตกเนาะฝากท่านที่กำลังเดินทางอยู่ในช่วงค่ำๆที่ขับรถอยู่นะเจ้าใจเย็นๆน้อยเนาะฝนปล่อยๆฝนตกลงมาในแต่ละพื้นที่บางพื้นที่บัดตกบางพื้นที่มืดคลื้มนะเจ้าบางพื้นที่ฝนตกลงมาแล้วเองนะเจ้าช่วงนี้ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ยก็จะมีฝนตกชุกหนาแน่นยิ่งขึ้นนะเจ้าก็คาดว่าน่าจะวันพุธแดดน่าจะเริ่มออกพ้องแล้วนะเจ้าแต่วันนี้ก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนในหลายพื้นที่อยู่เพราะฉะนั้นท่านที่เดินทางนะเจ้าฝากความปรารถนาดีถึงทุกท่านนะเจ้าฝากความปรารถนาดีถึงทุกท่านขับรถนะเจ้าด้วยความระมัดระวังในช่วงฝนตกเนี่ยนะเจ้าอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของปัญหาการลื่นถลายเนาะคือเกิดจากสภาพรถเกิดจากทัศนวิสัยเกิดจากการขับขี่นะเจ้าที่บ่ได้ระมัดระวังเนาะเพราะฉะนั้นก็หลายๆปัจจัยในระยะนี้ประกอบกันกับสภาพอากาศเนี่ยก็ซุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิด อุบัติเหตุได้ฝากไว้ด้วยความห่วงใยกันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเนาะครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขเนาะวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าก็มีหลากหลายเรื่องราวนะเจ้าคุณผู้ฟังที่จะได้นำมาฝากกันในช่วงของรายการที่ตั้งสวทรปูน FM 95นะเจ้าไปดูกันที่เรื่องของการลงทะเบียนเนาะเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกันพ้องแล้วกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็30กันยายนนะเจ้า30กันยายน2569ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในส่วนของผู้ที่ยื่นอุทธรณ์เนาะขอทบทวนหลักเกณฑ์นะเจ้าว่าจะได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก่อนนะเจ้ากำหนดประกาศผล30กันยายน2569แล้วก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะเจ้าโดยพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางของเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะเจ้าหรือเว็บไซต์ welfare.mof.go.th นะเจ้าเนาะก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์นะเจ้าซึ่งรัฐบาลเนี่ยผ่อนปลนนะเจ้าเกณฑ์การพิจารณาให้ยืดหยุ่นขึ้นโดยบรรนับเงื่อนไขที่เป็นข้อห้ามบอกว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒินะอันนี้ยังมีสิทธิ์อยู่นะเจ้าผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในวิสาหกิจเพื่อสังคมวิสาหกิจชุมชนอันนี้จะบรรทุกตัดสิทธิ์นะเจ้ามีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้มูลค่ารวมกันทุกบัญชีบ่เกิน 5,000 บาทก็ยังมีสิทธิ์แล้วก็บ่ได้ตัดสิทธิ์กรณีที่มีรถเครื่องอายุเกิน15ปีรถยนต์รถพ่วงรถเกษตรอายุเกิน20ปียกเว้นรุ่นที่เป็นรถสะสมหรือว่ารถมูลค่าสูงตามเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบกนะจ๊ะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากันในเรื่องของเกณฑ์การพิจารณาเรื่องรถพอสมควรนะจ๊ะผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผ่านคุณสมบัตินะจ๊ะก็จะต้องยืนยันตัวตนด้วยตัวเก่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังยืนยันตัวตนผ่านธนาคารของรัฐบอกว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะจะต้องยืนยันตัวตนแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนนะจะส่วนลดก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนค่าเดินทางรถสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งใช้ได้ทั้งขอสมกบขสรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์นะจะรถไฟรถ2แถวเรือโดยสารใช้ได้หมดส่วนลดค่าไฟฟ้าบ่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าน้ำประปาบ่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์สวัสดิการที่ท่านจะได้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีการประกาศผลนะเจ้าในวันที่30กันยายนเนาะ30กันยายนและเริ่มใช้สิทธิ์นะเจ้าในวันที่1ตุลาคมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเตรียมเลขเตรียมอย่างให้พร้อมนะเจ้าตรวจสอบรอบทบทวนสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะเจ้าแล้วก็ไปยืนยันตัวตนเนาะเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะเจ้าอ้าวก็ประกาศแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันเจ้า

FM 95นะเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันก็ดีเจอ้อยนันทพรเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะก็มีประเด็นข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับทราบกันนะเจ้าแจ้งข่าวบอกกล่าวกันในช่วงของรายการค่ำๆเจอีต่อยนะเจ้าเมื่อเจ้าก็จะมีรายการข่าวยามเช้าเนาะเจอกับดีเจยองน้องอั้นนะเจ้า6 โมงเช้าผู้ข่าวเล่าความจากนั้น7 โมงเช้าเนี่ยจะเป็นข่าวภาคเที่ยงข่าวภาคเช้าขออภัยแล้วก่อนตอนเที่ยงก็จะเป็นข่าวภาคเที่ยงนะเจ้าบ่ายโมงก็จะเป็นข่าวสารในพื้นที่นอกกับรายการมองละปูนนะเจ้าแล้วก็ช่วงค่ำก็จะเป็นรายการข่าวดีที่95กับดีเจออยในช่วงค่ำนะเจ้า17-18นาฬิกาโดยประมาณก็มีข่าวสารดีจะได้มาแจ้งข่าวมาบอกกันนะเจ้าหลายๆเรื่องนะเจ้าไปดูที่เรื่องของไข่กันพ่องเจ้าคุณผู้ฟังไข่ราคาเป็นอย่างไรบ้างนะเจ้าล่าสุดที่จังหวัดลำพูนนะเจ้าตังท่านพาณิชย์จังหวัดนะเจ้าท่านจุรรัตน์นุ่มนิ่มก็คือเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้านี่นะไปติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อค่าครองชีพที่ลำพูนนะเจ้าก็ท่านก็ไปดูหลายๆตัวนะเจ้าราคาสินค้าส่วนใหญ่ก็ทรงตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะเจ้าอย่างซีอิ๊วขาวพันมิลลิลิตร53 บาทต่อขวดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ที่63 บาทต่อแพ็คนะครับน้ำมันถั่วเหลือง1 ลิตรก็อยู่ที่49-50 บาทต่อขวดไข่ไก่เบอร์325 บาทน้ำปลา700 มิลลิลิตรอันนี้33 บาทต่อขวดน้ำมันปาล์มนี่อยู่ที่50-52 บาทต่อขวดนะเจ้าสินค้าบางรายการเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนอย่างน้ำตาลทรายกิโลนึงเนี่ยนะเจ้าขึ้นจากสัปดาห์ก่อนถุงละ1 บาทโดยมีราคาไข่ปลีกอยู่ที่30 บาทต่อถุงเนาะปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมนะเจ้ายังคงมีเพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะเจ้าเพราะฉะนั้นภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าต่างๆที่จังหวัดลำพูนนั้นก็เป็นไปได้ด้วยดีนะเจ้าก็มาฟังไม่ได้มีข้อกังวลใจยังจะขาดตลาดกันนะเจ้าไข่ราคาก็ยังทรงตัวอยู่นะเจ้าก็มาฟังจ้ะไข่ก็ยังทรงตัวอยู่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าก็มาฟังทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเนี่ยก็จะติดตามสถานการณ์ด้านราคาสินค้านะเจ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะกำกับดูแลเรื่องของราคาเนาะพี่น้องประชาชนบ่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากราคาสินค้าที่อาจจะถือโอกาสเนาะอาจจะถือโอกาสน้ำท่วมบ่เดียวนี้ อันนี้แพงขึ้นขนส่งบ่ได้หรืออย่างเอ็นเจ้าก็ติดตามกันเต็มที่เนาะกับสถานการณ์ด้านราคาสินค้าในช่วงนี้นะเจ้าช่วงนี้สินค้าที่ราคาก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นี่นะก็เป็นเห็ดไข่เหลืองเนาะเห็ดไข่เหลืองนะจ๊ะเพิ่นว่าถ้าแบบล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120มั้งก็ละ12080ขึ้นมั้งก็เจ้าที่สดๆจากป่าเลย170อย่างนี้ก็มีราคาก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็พื้นที่กำกับหนึ่งนะจ๊ะซึ่งขนาดเนี้ยโอ้โหเห็ดไข่เหลืองนะจ๊ะเห็ดไข่เหลืองเห็ดไข่ห่านเนาะเห็ดไข่ห่านเห็ดไข่เหลืองเนี่ยนักขนาดนะเจ้ามันออกสู่ตลาดเยอะเลยพี่น้องประชาชนก็ถือว่ามีการไปเก็บ เห็ดนะเจ้าไปเก็บเห็ดเนี่ยมากินตัวนะแล้วก็มาขายตัวสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยเนี่ยนะเจ้าเห็ดไข่เหลืองเนี่ยบางตีเปิ้นห้องเห็ดอะไรอย่างเงี้ยเห็ดระโงกเหลืองหรือว่าเห็ดไข่ห่านเหลืองนะเจ้าเป็นเห็ดป่าตามธรรมชาติเจ้ารสชาติเป็นตีนิยมกินกันในช่วงหน้าฝนเนาะดอกเห็ดเนี่ยจะมีสีเหลืองสดการทรงกระบอกนะเจ้ามีวงแหวนคล้ายกับกระโปรงแล้วก็มีถ้วยหุ้มอยู่ที่โคนก้านมันพบได้ในป่าชื้นแฉะธรรมชาตินะเจ้าโดยเฉพาะช่วงหลังฝนตก2-3 วันนี่นะโอ้
ผุดออกมาเต็มเลยนะเจ้าปนมาเนื้อหนากรุบกรอบอร่อยนะเอามาทำได้หลายเมนูนะเจ้าแกงใส่ใบมะขามอ่อนยอดส้มปล่อยนะเจ้าเอามาต้มยำเอามานึ่งจิ้มนะน้ำพริกนะเจ้าผัดน้ำมันหอยก็ลำแกงเห็ดแบบบ้านๆก็ลำนะเจ้าก็มีหลายชนิดนะหลายวิธีการในการที่จะประกอบอาหารในช่วงนี้นะเจ้าพ่องก็บอกว่าปอกินปอกายแล้วเหมือนกันนะคาบใดก็มีก้าเห็ดดีเนาะก็มาฟังเนาะก็ระมัดระวังตัวนะเจ้าเห็ดต่างๆเนี่ยมันมีทั้งเห็ดดีเห็ดที่มีพิษนะเจ้าบางทีถ้าพอบ่แกนอาจจะเป็นเห็ดพิษได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นขอฝากนะเจ้าท่านที่อาจจะต้องตรวจสอบเนาะตรวจสอบเรื่องของเห็ดว่าอันไหนเป็นเห็ดพิษอันไหนเป็นเห็ดดีกินอย่างเงี้ยนะเจ้าดีเจอ้อยนี่ก็ถึงพอบอกเหมือนกันแล้วก็บอกค่อยหุ่มตาใดเรื่องเห็ดนี่นะแต่ก็ฝากความห่วงใยนะเจ้าถึงท่านผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ไว้แต่ละกันนะเจ้าอ้าวสบายสบายเล่าสู่กันฟังเนาะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วกันเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามงานเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารด้วยกันเจ้า

อยู่ด้วยกันนะชาวคุณผู้ฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ติดตามข่าวสารมาแจ้งมาเล่าให้ท่านได้รับฟังกันนะเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารมาประชาสัมพันธ์นะเจ้ามาบอกกล่าวกันในช่วงของรายการนะเจ้าช่วงนี้ถ้าท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเนาะก็จะเห็นว่าเอ๊ตี่สารกลางละปูนี่เพิ่นมีอย่างกันนะนี่นะหันเพิ่นปิดประตูปิดอย่างกันทั้งหน้าท่านเกิดอะไรอย่างขึ้นเอ็นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ต้องเรียนให้กับท่านผู้ฟังนะเจ้าได้รับทราบว่าช่วงนี้เนี่ยที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดละปูนนะเจ้ามีกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือแล้วก็ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่ากลุ่ม P-MOVE เนี่ยนะเจ้านำโดยทางด้านของที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนี่นะมีคณะที่ปรึกษามีกลุ่มพี่น้องประชาชนในกลุ่มเครือข่ายตรงนี้เจ้าเปิ้นมารวมตัวกันอยู่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดละปูนนะเจ้าแต่ว่านี้ก็มีการเข้าไปยื่นหนังสือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านก็รับหนังสือจากกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือแล้วก็กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่ากลุ่ม P-MOVE เนี่ยนะเจ้าเพื่อทางจังหวัดละปูนเนี่ยส่งหนังสือไปถึงรัฐบาลท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะเจ้าเรื่องขอให้จังหวัดละปูนเร่งรัดประสานไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเจรจาแก้ไขปัญหากรณีการยุบและเลิกธนาคารที่ดินที่เป็นองค์การการแก้ไขปัญหาของที่เป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรนะเจ้าเพื่อเป็นตัวกลางในการหาแนวทางปัญหาและก่อตั้งออกคือกับประชาชนนะเจ้าก็ตะวันนี้ท่านผู้ว่าพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับนะเจ้ารับเรื่องจากตั้งกลุ่มนะเจ้ารับเพื่อที่จะประสานต่อส่งเรื่องคือกับทางรัฐบาลนะเจ้าก็เป็นไปตามที่หลายท่านได้ทราบข่าวเนาะแต่ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างนะจ๊ะเพราะว่ากลุ่มผู้ที่มารวมตัวกันเนี่ยนะจ๊ะเปิ้ลจะขอเข้าไป อยู่รวมกลุ่มกันในสารกลางนะจ๊ะในสารกลางซึ่งทางจังหวัดละปูนเนี่ยนะจ๊ะก็ได้แจ้งนะเจ้าว่าช่วงนี้ที่สารกลางจังหวัดละปูนเนี่ยพื้นที่โดยรอบอยู่ระหว่างการปรับเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของละปูนนะเจ้าเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีหลวงที่จะจัดขึ้นวันที่15ถึง19ธันวาคมนะเจ้าแล้วก็ตั้งจังหวัดเนี่ยก็ได้เตรียมพื้นที่นะเจ้าที่จะให้กลุ่มนะเจ้าเปิ้นไปรวมตัวกันอย่างเอ็นอเจ้าเนาะที่เทศบาลตำบลสีปัวบานบริเวณสนามกีฬาบ้านจำบอนหมู่ที่2ตำบลสีปัวบานจังหวัดละปูนซึ่งมีเนื้อที่อยู่ประมาณ2ไร่ป่ายก่อนนะมีเต็นท์นอนมีไฟฟ้ามีห้องสุขามีอย่างเฮ้อนะเจ้าเนาะแต่ว่าทางกลุ่มเนี่ยก็ยังคงปักหลักนะเจ้าอยู่บริเวณด้านหน้าของสารกลางจังหวัดละปูนอยู่นะเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวความคืบหน้านะเจ้าเป็นประการใดนะเจ้าเดี๋ยวเราก็จะรายงานให้ท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งละกันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนนะเจ้าก็แจ้งข่าวให้ท่านได้ทราบเพราะว่าหลายท่านก็บอกเออละเกิดอย่างขึ้นอย่างเงี้ยนะเนาะก็เป็นการรวมกลุ่มกันนะเจ้าของบางกลุ่มที่เปิ้ลมีความประสงค์ในการที่จะขอตังจังหวัดละปูนเนี่ยบอกผ่านนะเจ้าเพื่อแจ้งไปยังรัฐบาลซึ่งท่านผู้ว่าท่านรับหนังสือรับเรื่องแล้วก็ประสานส่งต่อนะเจ้าข้อเรียกร้องของกลุ่มดังกล่าวไปถึงรัฐบาลแล้วนะเจ้าแต่ว่าก็ยังมีการปักหลักชุมนุมกันอยู่บริเวณด้านหน้าอยู่นะเจ้าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวจะได้มารายงานให้ท่านได้ทราบเป็นระยะกันต่อไปนะเจ้า
เนาะแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

คุณผู้ฟังเจ้าเวลาของรายการเสียงเหตุแล้วเนาะก็ยังคงต้องส่งกำลังใจถึงพี่น้องประชาชนที่กรุงเทพนะเจ้าก็ยังคงประสบกับเรื่องของภัยธรรมชาติอย่างที่เรียนไปแต่ว่ามาเล่าเรื่องของเรนบอมคือฝั่งระเบิดฝนคือฝั่งนะเจ้าว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นภัยธรรมชาติตัวนะจ๊ะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการนี่ต้องช่วยกันในทุกภาคส่วนตัวซึ่งวันนี้เนี่ยหลายจุดสถานการณ์ก็คลี่คลายหลายจุดก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือนะจ๊ะล่าสุดทางรัฐบาลเองนะจ๊ะก็มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะจ๊ะเป็นการอนุมัติงบประมาณงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านเนี่ยนะจะสำรองไว้กับการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนซึ่งก็คาดว่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยากับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานให้ทราบเนาะเจ้าเนาะวันนี้เวลาเสี้ยงแล้วนะเจ้าดีจอยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีแล้วนะเจ้าแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่เนาะขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
1: แล้วไง
0: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
1: ใช่จริงดิ
0: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
1: 200ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
0: ต่อปี
1: ต่อปี
0: อ้าวช็อกไปซะละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านครับวันนี้ก็ป้าการยามแรง18นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะสัก 2-3 เรื่องราวนะครับที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารนอกสำหรับครับเสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการนะครับครับไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งวันนี้แปลกหูแปลกตานอกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดได้อธิบายลักษณะอากาศทั่วไปด้วยข้อมูลสั้นๆตีกระชับและใครเข้าไปดูก็จะเข้าใจง่ายนะครับแตกต่างจากหลายวันที่ผ่านมาซึ่งมันก็ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศประเทศไทยนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนาะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่นะครับภาคเหนือของเฮาภาพรวมเนาะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรนะชัดเจนรัดกุมนะครับคราวนี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กันสักน้อยหนึ่งเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะคุณผู้ฟังครับโรงเรียนป่าสางจังหวัดลำพูนก็ขอเชิญชวนศิษย์เก่าผู้ปกครองนักเรียนในประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมนะป่าสางมินิมาราธอน2569ก้าวไปด้วยกันสู่เส้นชัยนะเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีโรงเรียนป่าสางนะร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพสร้างความสามัคคีและรวมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาก็เปิดรับนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายน2569นะก็จะมีการวิ่งนะครับวันแข่งขันแต่เนี่ยวันเสาร์ที่26ธันวาคม2569นะที่โรงเรียนป่าสางจังหวัดลำพูนนะครับสำหรับประเภทการแข่งขัน

ก็มีฟันรัน5กิโลเมตรแล้วก็มีมินิมาราธอน10กิโลเมตรนะครับผู้สมัครนะจะได้รับเสื้อที่ระลึกคุณภาพดีแก้วน้ำรุ่นลิมิเต็ดนะครับเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษชุดบริการน้ำดื่มตลอดเส้นทางมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันนะครับสมัครได้ง่ายๆสแกน QR Code บนโปสเตอร์นะครับหรือว่าสมัครผ่านเว็บไซต์โรงเรียนปาสร้างนะครับ www.pasang.ac.th นะครับไปสมัครกันได้นะครับคุณผู้ฟังครับสายสุขภาพทุกท่านสายวิ่งทุกท่านทุกก้าวตีทันวิ่งคือการร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนและร่วมสร้างความทรงจำดีๆในวาระครบรอบ75ปีโรงเรียนป่าซางนะครับแล้วก็สมัครนะครับบ่ได้ลืมนะไปพบกันวันเสาร์ที่26ธันวาคม2569มาร่วมกันนะครับมาร่วมก้าวไปด้วยกันสู่เส้นชัยและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเยาวชนไปพร้อมกันกิจกรรมดีๆนะสายวิ่งอย่าพลาดครับ

0: กลับมาป้ากันหลังฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วครับคุณผู้ฟังไม่กันตีข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจเนาะก็เจ้าของวันนี้นะ7:59 นที่ห้องประชุมนะท่าทุ่งหลวงกัสสันคุณตันอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยนะครับนายปรีชาสมชัยนพรัตน์จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็คุณพรพงษ์พรเอี่ยมจิตเมตตานะหรือว่าคุณฟ้านะนายกสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนนะครับมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายท่านนะครับสถานประกอบการในอำเภอทั้ง8อำเภอภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมงานทำบุญเจิมป้ายแล้วก็แถลงข่าวเปิดตัวสมาคมโรงแรมและที่พักละปูนนะครับซึ่งก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะตั้งแต่เมื่อเจ้าวันนี้นะครับซึ่งเปิ้นก็ตั้งเป้าหมายกันเนาะคุณผู้ฟังครับว่าจะเป็นจุดศูนย์กลางนะเชื่อมโยงผู้ประกอบการผู้ประกอบการนะทั้งยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดลำพูนให้ยั่งยืนเลยนะครับสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนเนี่ยนะครับเปิ้นก็มีการจัดแถลงข่าวเปิดตัวสมาคมนะครับอย่างเป็นทางการประกาศวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้านการบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่สำหรับการจัดตั้งสมาคมในครั้งนี้นะคุณผู้ฟังครับก็สืบเนื่องจากการหารือร่วมกันในเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนนะครับก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมนะร่วมกับปลัดจังหวัดลำพูนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้ประกอบการภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เติบโตอย่างเข้มแข็งนะครับต่อมาในวันที่21 กันยายน 69คณะกรรมการสมาคมก็นำโดยนาวาเอกณัฐพงษ์ขจัดเสนีอุปนายกสมาคมพร้อมด้วยกรรมการสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนนะครับก็ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมอย่างเป็นทางการณที่ว่าการอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนนอกจากนี้ครับจากผลการประชุมผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่10 กันยายน 69นี่นะที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกคุณพรมพรเอี่ยมจิตเมตตาคุณฟ้านะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนนะครับก็จะดำรงตำแหน่งเนาะวาระเปิดก็ตั้งแต่ปี69 ถึง 71นะครับทางด้านคุณฟ้านะนายกสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนก็ได้กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานว่าสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนนี่ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการประสานยกระดับมาตรการนะมาตรฐานการบริการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐครับก็จะร่วมกันผลักดันให้จังหวัดลำพูนนี่เป็นจุดหมายนะครับเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนนะครับรวมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวลำพูนจากเมืองผ่านสู่เมืองพักอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับแผนงานระยะแรกนี่สมาคมก็จะมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพสมาชิกการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติของลำพูนตลอดจนการทำการตลาดร่วมกันนะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าไกลตัวแต่จริงๆแล้วบอกไกลตัวเลยนะครับเมื่อนะครับมีนายกสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนนี่แล้วนะครับเมื่อที่พักแล้วก็โรงแรมการบริการต่างๆนี่เข้มแข็งจังหวัดลำพูนของเราจะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะบ่ใจเมืองผ่านเมืองผ่านก็คือมาแอลแล้วบ่ประทับใจมาแล้วกับบ่มาแฮมแต่เมืองพักนะที่เปิ้นว่านี่นะก็คือมาแล้วอยากมาอีกนะครับพอนักท่องเที่ยวอยากมาแล้วอยากมาแฮมติ๊กนี่นะก็จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจบ่ใจแค่โรงแรมแล้วก็ที่พักลำพูนต่ออันนะครับผู้ตีขับขี่รถสาธารณะเนาะร้านขายของชํานะครับรวมถึงชุมชนอีเนาะนะครับก็ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเหล่านี้ตัวนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็มาอุ้มเอ่ยให้ทุกท่านได้รับทราบถึงกิจกรรมดีๆที่เริ่มต้นขึ้นเจ้าของวันนี้ครับ
1: เช้าวันนี้คงเหมือนกับทุกๆเช้าที่ผ่านมาแตกต่างตรงที่ว่าเช้าเนี่ยผมได้พบกับเธอผู้ซึ่งแตกต่างจากผมมาก

กลับมาป้ากันช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับช่วงที่3ของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะมาฟังข่าวสารที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจในจังหวัดลำพูนบ้านเฮากันดีกว่าก็มีแห่มหนึ่งข่าวหนึ่งการประชุมที่น่าสนใจในช่วงบ่ายของวันนี้มาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนอะวันนี้ครับวันอังคารที่29กันยายน2569เวลา 13:30 นที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC จั้น3สารกลางจังหวัดลำพูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับก็ได้มอบหมายให้นายธนานวลปลอดนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนหรือว่าปภ.ลำพูนครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนครั้งที่5นะครับประจำปี69ก็มีคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนนะแล้วก็มีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับซึ่งในที่ประชุมวันนี้นะครับก็มีการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและจุดเสี่ยงด้านการจราจรในพื้นที่นะครับยกตัวอย่างเช่นการก่อสร้างสะพานข้ามตังเนาะบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดลำพูนการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเนาะบริเวณสี่แยกบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นบริเวณก่อนถึงทางเบี่ยงแยกเมืองง่านะครับการปิดจุดกลับรถบริเวณบ้านไร่และบ้านกลางการจำกัดความเร็วบนทางหลวงเนาะหมายเลข11นะครับช่วงแยกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือรวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและปัญหาการจอดรถริมถนนบริเวณ4แยกโรงพยาบาลลำพูนนะครับนอกเหนือเรื่องราวเรานี่ที่ประชุมครับก็ได้รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนนทางการลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะครับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะนะครับการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการเดินทางที่ยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาหลักฐานการทำงานด้วยความปลอดภัยทางถนนข้อมูลก่อณวันที่27กันยายนที่ผ่านมานี่จังหวัดลำพูนนี่ก็มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน93รายและผู้บาดเจ็บ927รายในการนี้ครับจังหวัดลำพูนได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงสำรวจและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุรวมถึงการบูรณาการทำงานในระดับพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องนะครับมุ่งลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและระบบการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนในจังหวัดลำพูนคุณผู้ฟังครับสังเกตก่อนนะครับทุกเดือนนะครับเปิ่นก็จะมีการติดตามนอกจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะเปิ่นจะประชุมกันทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมดหมวนเนี่ยปลายทางก็คือความปลอดภัยนะครับลดการสูญเสียของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับรวมถึงสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะร่วมด้วยช่วยกันลดการสูญเสียนั่นก็คือนะครับเคารพกฎจราจรนะครับแล้วก็มาช่วยกันร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนบ่เล่นมือถือขณะขับขี่บ่ขับรถด้วยความเร็วเกินกฎหมายที่กำหนดเคารพกฎจราจรครับแล้วก็ตระหนักไว้เสมอว่าความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนนะครับบ่ใจว่าความรวดเร็วความฝั่งความหีบความประมาทนี่เอาไว้เลยนะครับฉันจะต้องไปถึงจุดหมายก่อนต้องไปถึงเวลานั้นเวลานี้บ่ดีขีดเส้นความปลอดภัยของตัวเองคุณผู้ฟังบ่จะใกล้หรือจะไกลต้องเน้นความปลอดภัยเป็นตัวตั้งต่ออันพักฟังเพลงกับสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

ลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับก็เน้นย้ำการแข่งขันกิจกรรมดีๆนะดีๆต่อสุขภาพแล้วก็เป็นการช่วยเหลือสังคมนะครับโรงเรียนป่าซางจังหวัดลำปูงก็เชิญชวนศิษย์เก่าผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาออกกำลังกายร่วมกิจกรรมนะป่าซางมินิมาราธอน2569ก้าวไปด้วยกันสู่เส้นชัยนะครับกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีโรงเรียนป่าซางมารวมวิ่งกันนะมารวมวิ่งเพื่อสุขภาพกันสร้างความสามัคคีนะเป็นและก็รวมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเปิดสมัครตั้งแต่วันนี้แล้วครับไปจนถึง6พฤศจิกายน69วันวิ่งแต่นี่วันที่26ธันวาคม2569เป็นวันเสาร์ครับกำลังดีเนาะตีโรงเรียนป่าซางจังหวัดลำปูงนะครับส่วนการแข่งขันก็จะมีอยู่2ประเภทนะฟันรัน5กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรถ้าสมัครแล้วนะก็จะได้รับเสื้อที่ระลึกคุณภาพดีแก้วน้ำรุ่นลิมิเต็ดเรียนที่ระลึกสุดพิเศษนะครับชุดบริการมีน้ำดื่มตลอดทางแล้วก็มีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อไปสมัครได้ง่ายๆนะผ่านเว็บไซต์นะป้าสร้าง.ac.th นะครับหรือว่าไปกดได้ตีกดลิงก์นะครับหรือสแกน QR code ก็ได้ได้ตีหน้าเพจของโรงเรียนป่าซางนะครับหนูฟังทุกก้าวที่ทันวิ่งนะครับคือการรวมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนและก็มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆในวาระครบรอบ75ปีโรงเรียนป่าซางกันครับวันนี้รายการคิดดีเพื่อสังคมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อที่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสธ.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บ ส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทาง Green Bangkok หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัย

0: อย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
1: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
0: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 96 ของความจุอ่าง จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถาน

0: การน้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
1: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กบคแนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบคแนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทางนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทางนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCRจะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐชนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับเดี๋ยวชิงเกมเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นการแข่งขันที่นักกีฬาทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ได้เชียร์กันหลายๆประเภทในวันนี้นะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลกันด้วยนะครับตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้าใครตื่นมาดูนะได้เชียร์กันนะครับแล้วก็เราก็มาเท้าความแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับผลการแข่งขันนะครับเอาเริ่มตั้งแต่แบดมินตันก่อนนะครับแบดมินตันก็จบไปในช่วง 17:00 น. 18:00 น.โดยประมาณนะครับเป็นวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับหนึ่งเดียวของไทยนะเป็นชายไทยคนแรกนะที่เข้าได้เหรียญทองนะครับต้องบอกว่าได้เหรียญทองในการแข่งขันชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมวันนี้นะฮะ รอบชิงชนะเลิศคินยูนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันด้วยนะครับชาวสิงคโปร์มือ13ของโลกนะครับชนะไป2-0เซตนะครับ21-12แล้วก็21-16นะครับช่วงออกสตาร์ทนะในแต่ละเซตเนี่ยอาจจะอืดๆหน่อยเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักแบดมินตันประเภทฝีมือไม่ใช่ตบหนักนะฮะเป็นการแบดมินตันเล่นหน้าเน็ตหยอดเล่นทางกันนะฮะก่อนที่เล่นไปเล่นมานะวิวนะก็ใช้ความแข็งแกร่งกว่าชนะไปนะครับก็เป็นเหรียญให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับสำหรับวิวกุลรุตวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลให้กับทีมชาติไทยเป็นแบดมินตันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะฮะสำหรับวิวกุลรุตวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลไปนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะเป็นตะกร้อชายเดี่ยวในการเจอกันระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับเดี่ยวชายนะครับทีมชาติไทยนะฮะก็เจอกับมาเลเซียนะครับก็ลุ้นเหรียญทองเหรียญที่2นะหลังจากที่ทีมชุดหญิงของเรานะก็ได้เหรียญทองไปแล้วนะแล้วก็ล้างอายเสือเหลืองมาเลเซียที่เราแพ้ในทีมชุดนะครับได้แค่เหรียญเงินนะครับเราก็ลุ้นในการแข่งขันตะกร้อชายเดี่ยวนะที่เจอกับมาเลเซียวันนี้นะของเราส่งธนพลทรัพย์เย็นนะครับตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอตัวชงนะครับเจอกับเสือเหลืองมาเลเซียนะวันนี้เสือเหลืองมาเลเซียมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะตัวชงนะครับในเซตแรกนะเราชนะไป15-9นะเสิร์ฟหายจนคู่ต่อสู้มาเลเซียทำเกมไม่ถนัดตัวเสิร์ฟของมาเลเซียโรสลี่เนี่ยนะเสิร์ฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราชนะ15-9พอเซตที่2ครับนะไทยเปิดมานำ5-0ครับมาเลเซียมีการแก้เกมอย่างที่บอกนะครับแก้เกมเปลี่ยนตัวชงมาอะไรมานะเขาไล่มา5แต้มรวดนะแล้วก็ไทยเสิร์ฟไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเสิร์ฟเลยฮะโค้ชนะพรใจเขาแก้วนะครับแล้วก็ทางด้านโค้ชของเรานะฮะพรใจเขาแก้วแล้วก็ทางด้านของอาจารย์กมลตังกิมผลผู้จัดการทีมนะมองแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวเสิร์ฟนะครับส่งพรเทพทินบางบนลงมาเสิร์ฟครับแล้วปรากฏว่าพอเสิร์ฟปั๊บเนี่ยโอ้โหกดมาเลเซียอยู่เลยครับชนะในเซตที่2 15-8คว้าเหรียญทองนะครับเป็นเหรียญทองตะกร้อชายเดี่ยวสมัยที่7ของไทยนะครับก็ความยิ่งใหญ่นะอย่างต่อเนื่องนะหลังจากที่มาเลเซียคว้าเหรียญทองนะในครั้งแรกก็คือ1990แล้วก็1994แล้วก็ไทยบ่มาคว้าเหรียญทองนะครับในชายเดี่ยวมาเลเซียมาได้เหรียญทองในปี2018ตอนนั้นไทยไม่ส่งแข่งนะครับแล้วก็เราแต่ว่าถอนแค้นมาเลเซียล้างอายแหละที่เราแพ้ในประเภททีมชุดนะครับอาจารย์กมลตันกิมหงบอกว่าไงหลังจากเกมก็บอกว่าเราก็กลับไปแก้ไขเรื่องของสภาพจิตใจของนักกีฬาหลังจากที่พลาดเหรียญทองประเภททีมชุดชายนะก่อนกลับมาคว้าเหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวนะครับอีกเหรียญทองหนึ่งของเรานะอีสปอร์ตไทยได้เหรียญทองนะครับในการแข่งประเภทการแข่งพับชีโมบายนะครับณัฐวุฒิหมื่นสานะสาธิตถนอมจินถนอมจิตนะครับภูมิรพีวันณเลิศสกุลนะสุภชัยสิงห์แก้วปวริศวงทองหัดชัยนะร่วมกันคว้าเหรียญทองกับทีมอีสปอร์ตของเรานะในการแข่งเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่านะครับโดยเกม PUBG Mobile นะตลอดการแข่ง2วันนะก็ทำคะแนนได้มากถึง128คะแนนนะชนะไปทั้ง3รอบนะก็คว้าเหรียญทองนะครับเหรียญเงินของจีนแล้วก็เหรียญทองเป็นของปากีสถานนะครับนี่คือเหรียญทองแรกของทีมอีสปอร์ตไทยหลังจากก่อนหน้านี้ได้มาแล้ว1เหรียญเงินนะครับนะจากทีมอีสปอร์ตของเราแล้วก็เหรียญทองแดงจากธนรักษ์วงกิติคุณนะก็ได้ครบเลยทองเงินทองแดงก็ยอดเยี่ยมนะครับ มวยสากลสมัครเล่นเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็ทีมชายนะฮะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เราไม่ได้เหรียญเลยนะครับแล้วก็เหลือหนึ่งเดียวนะเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นนักมวยสากลของเรานะนัทนิชาจงโปร่งกลางนะครับก็ขึ้นชกนะวันนี้รอบรองชนะเลิศเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะซิกิมินามิกินะครับก็ปรากฏว่าสู้กันสูสีแลกกันยก1ยก2ยก3แลกกันสนุกอ่ะครับคือใน2ยกแรกเนี่ยน้องโฟกัสนะนันนิชาจงปวงกลางอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยดูเป็นรองนักชกจากญี่ปุ่นนะแต่ไปมายก3สวมหัวใจฮะไล่สู้แล้วก็แซงชนะด้วย3ต่อ2เสียงนะครับโอ้โหนะเจ้าตัวก็บอกว่าตื่นเต้นนะเพราะเขาเป็นเจ้าภาพนะคะแนนอาจจะแข็งนิดนึงในยกสุดท้ายโค้ชพยายามให้ต่อย1 2 3 1 2 3นะครับเพราะนักมวยญี่ปุ่นเป็นมวยที่ถอยเร็วต้องเดินชิดๆนะฮะห้ามล้วงลำตัวต่อยใบหน้านี่แหละนี่แหละครับก็เข้าถึงรอบชิงรอบชิงเจอกับโอ้โหเกาหลีเหนือครับคนนี้ปังโซมีครับโอ้พริ้วเหลือเกินเป็นยอดมวยฝีมือคนหนึ่งอะฝีมือมากนะเร็วด้วยนะนักมวยจีนที่ต่อยกับปังโซมีเกาหลีเนี่ยในรอบรองที่ผมดูอยู่นะเดินไวก็จริงต่อยก็จริงแต่ว่าปังโซมีนี่เขาถอยแล้วดัก1 2ดัก1 2โอ้โหเอาล่ะแต่ไม่กลัวฮะรอบชิงเกิดอะไรขึ้นได้ฮะนันนิชานะน้องโฟกัสครับสู้เต็มที่ครับนะเจอกับรอบชิงเพียงครั้งเดียวนะในเอเชียนเกมอะเจอกับปังโซมีในรอบชิงชนะเลิศวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะเชียร์กันนะครับส่วนเรื่องของกรีธานะครับโอ้วันนี้ชิงกันหลายเหรียญแล้วเราก็ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับ4คูณ100เมตรหญิงนะครับแหมแพ้ได้แค่เหรียญเงินนะแพ้เหรียญทองแพ้จีนแชมป์เก่านะฮะเราได้เหรียญเงินเมื่อวานนี้เรามีมนัสตาสามโนนะสุกันดาเพชรรักษาน่านสุพนิชพูนเกิดแล้วก็เบลจิรพัฒน์ขันออนตานะครับวิ่งอยู่ที่3แล้วแซงญี่ปุ่นนะมาได้ที่2อ่ะครับนะครับไทยได้เหรียญเงินนะครับสถิติ50 43.51 นะแล้วก็จีนแชมป์เก่านะ 42.996 เขานำเยอะเรามาแซงไม้สุดท้ายนะมาแซงญี่ปุ่นหน้าเส้นนะครับญี่ปุ่นที่3 43.52 นะครับส่วนวิ่งผลัด4คูณ100ชัยก็พลาดได้ที่4ฮะ 38.49 นะครับมีการเปลี่ยนเรื่องของการรับส่งไม้นะครับเพราะนักกีฬาของเรามีการบาดเจ็บด้วยนะครับส่งภูริพลบุญสอนเนี่ยเป็นปกติวิ่งไม้2มาวิ่งไม้3นะครับอ้อขออภัยมาวิ่งไม้4ไล่กวดจะไล่เกือบไม่เกือบคือเรารับไม้น่าจะเป็นคนที่6ที่7นะครับไล่ไม่ทันนะครับแล้วก็หลังจากเกมก็มีการประท้วงกันนะประท้วงเกาหลีตั้งแต่รอบที่แล้วนะว่าเขารอบมาได้ไงประท้วงจีนในการรับส่งไม้นอกเหนือนะนอกเหนือเส้นรับส่งไม้นะครับแต่ว่าการประท้วงไม่เป็นผลนะครับไทยก็อยู่ที่4เหมือนเดิมที่1ของ400นะครับก็เป็นจีนนะ 38.17 ที่2เชนไซเป 38.32 นะฮะที่3เกาหลีใต้ 38.43 นะครับเราได้ที่4นะครับส่วนวันนี้นะครับผลัดผสม4คูณ100เมตรนะครับไทยก็มีบิวพลพลบุญสอนวิ่งด้วยนะครับหมาย3นะครับแล้วก็มีไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้1ครับน่านสุพนิชพูนเกิดไม้2บิวพลพลบุญสอนไม้3เบลจิรพัฒน์ขันเอาตามไม้4ครับออกสตาร์ทมาเนี่ยนะครับผัดผสม4คูณ100นะโอ้โหออกสตาร์ทมาไม้สุดท้ายมาที่3เอาแล้วกันนะบิวพลพลแซงโค้งนะวิ่ง200เมตรนะครับปกติบิวจะวิ่งทางตรงแต่คราวนี้ให้บิววิ่งไม้3วิ่งทางโค้งแซงส่งไม้ก่อนจีนนิดเดียวนะครับก่อนจีนนิดเดียวจีนเขามีนักวิ่งวัยที่วิ่งเร็วอีกคนหนึ่งเราออกตัวก่อนนะไม้สุดท้ายเนี่ยนะครับน้องน่านไม่ใช่น้องน่านนะครับขออภัยน้องเบลจิรพัฒน์ออกตัวก่อนนะออกตัวนำจีนอยู่นิดเดียวประมาณ929อยู่ประมาณสัก50เมตรพอระยะทางที่เมตรที่60 70นะนักวิ่งจากจีนแซงฮะเป็นเฉินวี่เจียนะคนนี้วิ่งเร็วจริงๆนะเฉินวี่เจียเนี่ยเหรียญเงิน100เมตรอ่ะนะครับก็แซงมาเราได้ที่2ครับเบลพยายามจะไล่ไม่ทันนะครับได้แค่ที่2นะครับเราได้เหรียญเงินนะจีน 40.78 นะครับไทย 40.87 แล้วอินเดียไม้3 41.60 นะครับส่วน4คูณ400เมตรชายนะไล่กันสูสีนะครับคือโอ้โหขาโหดกันทั้งนั้นเลยนะฮะ4คูณ400เมตรชายเรามีทั้งทางด้านของเบลสราวุธทองศรีออโต้คุณภัทรไกรจันทร์นะครับภูมิอดิศักดิ์พรสมโพธิ์แล้วก็จอชัวร์ระเบิดแอคคินสันนะครับไม้1ไม้2เรายืนอยู่หัวแถวนะครับแต่ว่าโอ้ขาประจำอย่างอินเดียญี่ปุ่นกาตาร์นี่นะเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับไม้สุดท้ายเนี่ยของเราจอชัวร์ระเบิดแอคคินสันที่ได้รางวัลเหรียญทอง400เมตรอ่ะจากที่6นะไล่จีนมาอยู่ที่ไล่ชาติก่อนแล้วก็มาไล่จีนมาอยู่อันดับที่4แล้วจะพยายามไล่อินเดียแล้วแต่โอ้โหระยะห่างเราเยอะครับเกือบทันนะครับ แต่ก็เราก็ไม่ได้เหรียญนะขออภัยจริงๆน่าเสียดายจริงๆนะเราไม่ได้เหรียญติดที่4นะครับแต่ก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยในการแข่งขัน4คูณ400เมตรชายนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายนะของกรีธาในประเภทลู่นะครับก็ได้อันดับที่4นะแต่นักกีฬาของเราก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยนะครับนะสำหรับการขันรายการนี้นะสถิติเท่าไหร่นะขออนุญาตนะครับสำหรับ4คูณ400เมตรชายนะครับก็วิ่งกันเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่าคู่แข่งนี่ระดับเคี่ยวลากดินนะในระยะกลางนะครับเคี่ยวลากดินจริงๆนะครับนะนักกีฬาของเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับขออนุญาตรายงานเรื่องของสถิตินิดนึงนะ4คูณ400นะถึงแม้ไม่ได้เหรียญนะฮะเราทำลายสถิติประเทศไทยนะครับสถิติเดิมประเทศไทยก็คือ3นาที 03.07 นะครับเราทำสถิติประเทศไทยในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับ3นาที 01.99 วินาทีนะครับมาแรกเบลสราวุธนวลศรีไม้2คุณภัทรไกรจันทร์นะครับไม้3น้องเล็กนะวัย17ปีนะจากสุราษฎร์ธานีนะครับเจ้าภูมิอดิศักดิ์พรสมโพธิ์และจอร์จโรเบิร์ตแอคิลสันนะครับนักวิ่งที่คว้า เหรียญทอง400เมตรนะครับญี่ปุ่นเหรียญทองนะ3นาที00.75 วินาทีนะที่2กาตาร์3นาที 00.93 วินาทีแล้วก็อินเดีย3นาที 01.61 วินาทีนะครับกรีธานะฮะประสบความสำเร็จอีกสมาคมหนึ่งยินดีด้วยนะครับคว้ามาถึง2เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกสมาคมหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะฮะในการคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับส่วนกระโดดรุ่นคำทอของเรามีคนเดียวนะไปแข่งขันนั่นคือนะครับทางด้านของพัชพงษ์อ่ำสำอางคนนี้ในอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับแต่ว่าพอแข่งกับเอเชียต้องไปสู้กับนักกีฬาจากจีนเนี่ยจากฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของเรานะเพื่อนรักกันนั่นแหละครับโอเบียนาเออร์เนสจอนเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับแล้วก็มีนักกีฬาหลายชาตินะครับแล้วปรากฏว่ารายการนี้เราจบที่4นะครับ 5.60 เมตรนะครับนะพยายามจะกระโดดที่ 5.75 เมตรแต่ไม่ผ่านนะครับสถิติคือ 5.60 เมตรจบที่4นะครับก็เป็น personal best ของตัวเองนะครับ 5.60 เมตรนะฮะที่1เหรียญทองก็คือฟิลิปปินส์นะครับก็คือโอเบียนาเออร์เนสจอนนะของฟิลิปปินส์ทำลายสถิติเอเชียนเกม 5.91 เมตรนะฮะสถิติเดิมก็คือ 5.90 นะครับนี่คือเรื่องของกรีธานะครับเราให้ฟังกันนะจากนั้นไปดูกีฬาประเภททีมนะว่าวอลเลย์บอลทีมชายโอ้โหคือลุ้นคู่ของอินโดนีเซียกับอิหร่านเราชนะคีร์กีสถานนะครับวันนี้นะก็คือ3-0เซตนะครับ25-20 25-18 และ25-14นะครับจบรอบแบ่งกลุ่มนะชนะ2แพ้1มี5คะแนนนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นคู่ของอินโดนีเซียกับอิหร่านถ้าอินโดชนะอิหร่านที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยนะอินโดจะเข้ารอบแทนไทยนะครับปรากฏว่าวันนี้นะคู่ที่เรารอลุ้นเรารอคู่ของอินโดกับอิหร่านนะครับเล่นไปเล่นมา2เซตแรกอินโดนีเซียนำไปก่อน2-0เซตครับนำอิหร่านนะครับโอ้25 22 25 21ถ้าอินโดได้อีกเซตเดียวเนี่ยไทยตกรอบปรากฏว่าอิหร่านกลับมาใน3เซตที่เหลือครับชนะ25 21 25 19และ17-15เซตสุดท้ายดูสิ17-15ไทยเกือบตกรอบแล้วนะและอิหร่านชนะทำให้ไทยเป็นที่2ของกลุ่มนะอิหร่านคว้าแชมป์กลุ่มนะไทยเป็นที่2ของกลุ่มนะรอบก็รองเชลเลอร์นะวันพฤหัสที่1ตุลาคมรอติดตามกันนะครับพูดถึงเรื่องแบดมินตันอีกสักนิดนึงนะวอลเลย์บอลเราเข้ารอบรองรอบก่อนรองนะครับหญิงเดี่ยวนี่อันแซยองนะคว้าแชมป์นะอันแซยองคว้าแชมป์เอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับเอาชนะอากาเนะยามาคุชินะมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซต21-17และ21-9นะโอ้โหคือนาทีนี้ก็ต้องบอกนะว่าร่างทองเลยนะอันแซยองหาใครที่จะสู้กับเธอยากนะครับก็คว้าเหรียญทองหญิงเดี่ยวเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับอันแซยองนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับส่วนกีฬาประเภทอื่นๆนะพาเดลนะก็เป็นกีฬาที่กำลังฮิตอยู่ในทั่วโลกนะครับนะก็เป็นกีฬาที่บรรจุใหม่ในเอเชียนเกมนะครับนะพาเดลสาวชนะคูเวต2-0เซตนะครับนาตาลีนาคประเสริฐกับดาเรสศรีรุ่งเรืองชนะคูเวตไป2-0เซต7-5และ6-3นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะเจอกับคู่ของซาอุดิอาระเบียนะครับยกน้ำหนักน่าจะเป็นสุดท้ายวันนี้นะในรุ่นน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมหญิงนะครับของเรามีคนเดียวนะก็คือทางด้านของน้องเจนนี่ฮะสุภัทร สุพัชรินสุพัชนินคำแหงขออภัยนะครับน้องเจนนี่สุพัชนินคำแหงนะครับขึ้นยกนะครับในท่าสแนท3ครั้งเนี่ยน้ำหนักดีที่สุดก็คือ105กิโลกรัมนะครับส่วนคลีนแอนเจิร์กลุกผ่านทั้ง3ครั้งนะครับน้ำหนักดีที่สุด136กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมเนี่ย241กิโลกรัมจบอันดับที่6เหรียญทองเป็นของหลีเวินเวินจากจีน310กิโลกรัมนะครับสแนท140คลีนแอนเจิร์ก170นะก็สรุปผลงานโดยรวมของทีมยกน้ำหนักก็มานี้ปีนี้ไม่ได้เหรียญทองนะแต่ได้2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงนะครับในเอเชียนเกมส์นะครับ2เหรียญเงินของทีมยกน้ำหนักนะได้จากสุรัชสวดียอดสารนะครับ57กิโลกรัมหญิงเวฟนะวีรพลวิชุมา75กิโลกรัมชายนะฮะ2เหรียญทองแดงจากสุรัชนาคำเบ้า53กิโลกรัมหญิงและฝ้างนะครับธีรพงศ์ศิลาชัย60กิโลกรัมชายนะครับก็เหรียญทองคงต้องรอต่อไปสำหรับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยหลังจากเหรียญทองสุดท้ายนะฮะย้อนไปเมื่อปี2006 20ปีที่แล้วนะที่โดฮาประเทศกาตาร์ตอนนั้นได้เหรียญทองมาจากไก่ปวีณาทองสุกนะ2006นี่ผมก็ไปที่กาตาร์ด้วยนะได้ถ่ายรูปกับไก่ปวีณาทองสุกด้วยนะตอนคุณหนุ่มนะบก.ข่าวของ NBT ถ่ายรูปให้นะคุณไก่ปวีณาทองสุกมาเยี่ยมที่บูธสื่อมวลชนนะที่เมนเพรสเซนเตอร์นะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับนะ2006นะครับนะนี่เหรียญทองนะครับซึ่งจอมพลังทีมชาติไทยนะครับก็เดินทางกลับถึงไทยก็พรุ่งนี้แหละครับโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG นะ645นะครับออกจากนาโกย่านะครับก็เดินทางถึงประเทศไทยมาสายการบินไทยช่วงนี้ก็นะก็ต้องติดตามข่าวสารให้ดีนะก็มีข่าวเรื่องของกระเป๋าการเดินทางที่ต้องรอคอยนานของการบินไทยด้วยนะก็ทางนี้ทางผู้บริหารนะท่านรัฐมนตรีนะก็ได้ส่งทางเหล่าทัพนะทางทหารไปช่วยเหลืออยู่นะมีปัญหากันก็เชื่อว่าคงจะได้แก้ไขนะได้แก้ไขกันนะครับเรื่องของกรีธามีการริบเหรียญรางวัลกันด้วยนะฮะนักกีฬาคาซัคสถานเดินทนนะเดินทนมาราธอนนะครับเขาใส่รองเท้าที่ผิดกฎของสหพันธ์กรีธานานาชาตินะฮะสหพันธ์กรีธาโลกนะซึ่งกำหนดมาตรฐานไว้นะ4มิลลิเมตรนะครับความหนาของพื้นรองเท้านะครับซึ่งเขาใส่รองเท้ายี่ห้อเอซิดนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในแบรนด์ที่รองเท้าที่สหพันธ์กรีธาโลกหรือว่าสหพันธ์กรีธาโลกนะได้รับรองนะครับก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าเธอจะเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับแต่ว่ามีการประท้วงขึ้นมานะครับเธอก็โดนริบเหรียญทองเพราะใส่รองเท้านะครับเรื่องของรองเท้าเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังกีฬาในประเภทลู่เนี่ยนะครับนะวิ่ง 5,000 เมตรวิ่ง 10,000 เมตรเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องประเภทพื้นคาร์บอนอะไรไม่ได้นะรองเท้าเนี่ยต้องพื้นเรียบนะนะครับหรือรองเท้าตะปูเท่านั้นนะครับนะก็ไปรองเท้าที่มาแข่งขันถนนไปไฟลู่เนี่ยโดน DNF หมดแล้ว disqualify หมดเลยนะครับนะก็เป็นจีนแหละที่คว้าเหรียญรางวัล นะครับแทนนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกำลังลงแข่งขันกับเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ2026นะรอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่2นะไทยเจอกับเวียดนามของเราผู้เล่นเนี่ยตำแหน่งของอันโทนิโอสันนะครับชายชุดใหญ่เลยนะครับณัฐพงศ์สาริยามานูเอลทอมเบียสารัตอยู่เย็นคณะคำยกพิยดลฉ่ำรัศมีถุกประชัยใจเด็ดนิโคลัสแมคคินสันกฤษดากาแมนชาทิพย์สงกรสินสรานันอนุอินแล้วก็สุพนันบุรีรักษ์นะครับนะสรานนอนุอินในผู้สาประตูนะครับ 19:30 นาทีกำลังแข่งขันอยู่ซึ่งรายการนี้นะผมไม่แน่ใจว่าช่องไหนถ่ายทอดสดให้ชมนะโอ้นะก็รอติดตามกันแล้วกันนะรอติดตามกันแล้วกันนะกำลังแข่งกับเวียดนามนะคู่รักคู่แค้นนะคู่รักคู่แค้นในย่านอาเซียนนะครับเรากับเขาเจอกันบ่อยนะครับก็เจอกันนะก็แข่งกันเดือดกันทุกวันเลยไม่ใช่เดือดกันทุกวันเลยเดือดทุกครั้งเนี่ยในการเจอกันนะครับนะซึ่งผลการแข่งขันเป็นอย่างไรตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะว่าจบหรือยังหรือผลเป็นอย่างไรยังไม่เห็นผลการแข่งขันนะครับก็รอเชียร์กันนะครับนะนัดที่2ของเรานะนัดแรกชนะมานะครับนะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลรายการอื่นๆนะยูฟ่าเนชั่นลีกนะกลุ่ม A นะกลุ่ม1กลุ่ม2นะแข่งขันกันอยู่นะ ในคู่ของอิตาลีนะคว้าชัยชนะนัดแรกในนิชลีกนะครับเอาชนะตุรกี4-1นะครับได้ประตูจากอเล็กซานโดบาสโตนีดาวิเดฟัตเตชีไมเคิลคาโตเยนะครับแล้วก็ปราศิตอัลเฟร์ยัสมัสนะครับก่อนที่ตุรกีจะตีไข่แตกได้ก็ไม่ทันนะครับทางด้านของอิตาลีชนะ4-1ครับลูกทีมของโรเบโตมันชินีนะมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งนะชนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 นะครับนัดแรกนี่อิตาลีแพ้เบลเยียม0-2นะครับนัดต่อไปก็จะเจอฝรั่งเศสส่วนตุรกีเจอกับเบลเยียมนะครับนะรอเชียร์กันนะสมาคมกีฬากรีธานะครับสมาคมกีฬากรีธานะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในการทัวร์ลังกาวีนะครับทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลไซคลิ่งทีมนะครับทัวร์ลังกาวีซึ่งแข่งขันกัน27 กันยายนถึง4 ตุลาคมนะเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปคัดโอลิมปิกนะครับรายการนี้อยู่ในระดับโปรซีรีส์นะครับมีคะแนนสะสมสูงมากนะครับซึ่งของเราก็มีโค้ชตั้มวิสุทธิ์กษิยพัฒน์นะครับนะส่งนักกีฬาไปแข่งขันและควบคุมการแข่งขันนะครับวันนี้สเตจที่3แล้วนะครับเส้นทางจากซันไกเปตานีไปยังกัวลากังซานะครับระยะทางเกือบ190 กิโลเมตรนะครับนักกีฬาปั่นกัน120 คนแต่ว่าไม่จบนะจบเพียงแค่114 คน6คนนะถอนตัวนะอากาศร้อนด้วยนะนะก็ปรากฏว่าของเราทั้ง6คนเนี่ยเข้าชัยหมดเลยนะครับอภิสิทธิ์สุพรรณนี่แชมป์ประเทศไทยล่าสุดนะครับอยู่ที่10ของเอเชียนะครับ4:31.59นะครับส่วนแชมป์สเตทนะครับก็เป็นของมาเชโอมาลูเชลี่จากอิตาลีนะฮะทีม XDS อัสตานาทีมระดับโปรของคาซัคสถานนะครับเวลาคือวันนี้เท่ากันหมดนะเท่ากันหมดเลยเพราะว่านะก่อนการแข่งขันก็มีหลายคนเบรกเอาออกไปแต่กลุ่มใหญ่ GC นะก็ไม่ยอมนะมารวบกลุ่มได้จนถึง 5-6 กิโลสุดท้ายนะก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่ปั่นเข้าเส้นชัยนะครับของเราคนอื่นๆนะพิรพลชาวเชียงขวางตุลธรตูสลามธนาคารชยาสมบัตินะธนชาติยะตันหรือว่านพชัยกล้าหาญนะสเตจที่แล้วเนี่ยมีล้มขวางครับไปชนเฟรมจักรยานหักเลยนะก็เข้าสัญญาพร้อมกันนะครับนี่คือของจักรยานรอลุ้นสเตจต่อไปครับว่านักกีฬาของทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลของเรานะคอนติไทยแลนด์คอนติเนนตัลไซคลิ่งของเรานะจะทำผลงานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของฟุตบอลอีกครั้งนึงนะเรื่องของลิเวอร์พูลล่ะนะโกดี้กักโปนะเจ็บครับถอนตัวจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีการเจ็บข้อเท้านะครับนะก็นัดที่เนเธอร์แลนด์นะชนะเซอร์เบีย 2-1 ครับโอ้กักโปก็กลับมายังศูนย์ฝึกสโมสรลิเวอร์พูลนะฮะเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการบาดเจ็บนะฮะโอ้โหเบื้องต้นนะคักโปนี่พักยาวเนี่ย 1-2 เดือนนะครับแม่นะกำลังฟอร์มดีๆนะโกดี้กักโปทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วก็ไม่ทราบว่ากลับมาได้ตอนไหนครับนะลิเวอร์พูลเนี่ยหลังจากเบรกทีมชาติงานหนักเลยจ่าฝูงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้11ตุลาคมครับแม่งานหนักงานหนักนะเจ็บซะแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะก็เจ็บก็หายได้นะครับเจ็บก็หายได้ไม่กลัวสักอย่าง11คนเท่ากันนะครับแต่พักหลังเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมักจะแพ้บ่อยนะครับอีกคู่หนึ่งฝรั่งเศสนะชนะเบลเยียม 1-0 นะไมเคิลโอลิเซ่เลี้ยงเดี่ยวจากครึ่งสนามครับเลี้ยงแล้วซัดเต็มข้อเลยให้ทีมชนะเบลเยียม1-0เนี่ยยิงได้ในนาทีที่88นะฮะตราไก่ของซีดีนซีดานนะครับชนะ2นัดรวดแล้วนะครับมี6คะแนนนัดหน้าเจอกับอิตาลีนะฮะ2ตุลาคมส่วนเบลเยียมเจอตุรกีที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณฟังครับเรื่องของสังคมเจสกีนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยครับพลตำรวจเอกเดชนรงค์สุทธิชาญบัญชานะครับนายกสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยได้แถลงการเตรียมต่อยอดการพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะครับหลังจากได้รับการสนับสนุนจากนายสวัสดิ์ลิฟตาพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเจสกีเป็นผู้นำโลกและพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมพร้อมด้วยทุนกลุ่มทุนกลุ่มบริษัทพราวนะสวนน้ำวานานขออภัยนะสวนน้ำวานาหัวหินใช่ไหมนะแล้วก็สวนน้ำอันดามันตาภูเก็ตนะครับก็ผลักดันโครงการพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยให้แข็งแกร่งและดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็กลุ่มบริษัทพราวนะสวนน้ำที่หัวหินแล้วก็สวนน้ำอันดามันที่ภูเก็ตนะครับร่วมพลังในการช่วยเหลือ ตั้งโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะของเจ็ตสกีนะครับซึ่งนอกจากได้บรรดานักกีฬาเจ็ตสกีหลายคนนะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเช่นทีม FKT นะคอนเทรสนะครับไม่ว่าจะเป็นกาสิดิตธีรประทีปนี่แชมป์นะคนนี้คุณไกรสอนธีรประทีปนะครับหัวหน้าทีมนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องประสีประสบภัยนะใช้เจ็ตสกีช่วยเหลือนะครับที่หมู่บ้านกรีมาเล่บางพลีนะครับแชมป์โลกอย่างกิติพงษ์เกียรติกมลกุลจากทีม45แม็กซิม่ายามาฮ่าทีมพราวนะฮะเอกแปรเร็วเอกรินกัญญาคุคุณากรจากทีมอะคาเดมี่เรซิ่งเจสนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณลูกสายลุยนะเปิ้ลนาคอนศิลาชัยนะน้องออก้านักคราศิลาชัยแล้วก็สรายุทธมีสวัสดนะที่ทีมลูจิมอลลี่เจสสกีทีมบายนาคอนนะฮะสมบัติเนียมพลังผมเห็นเมื่อวานก็ไปลุยช่วยเหลืออยู่ที่เคหะคลองจันนะครับนะแล้วก็ทางด้านของทีมงานของสมาคมนะคุณสมบัติเนียมพลังนะแล้วก็ทางด้านของหญิงเหล็กดีกรีแชมป์โลกอย่างอรพันธ์ธีรพัฒน์พานิชนะครับแล้วอาจารย์เฉลิมชัยบุษราคำนะทีมงานของบูซานซีดูเจ็ตสกีทีมนะครับแล้วก็ดร.หนูเล็กสุภลักษณ์นินนพรัตน์นะก็หญิงแกร่งวงการเจ็ตสกีนะแล้วก็ทีมงานหลายหน่วยงานนะครับก็ดีกรีแชมป์ประเทศไทยหลายคนนะเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกถุงยังชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเคหะร่มเกล้าเคหะมินบุรีนะเคหะของจันนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะนะครับมีน้องนักกีฬาเจ็ตสกีอีกหลายทีมหลายกลุ่มนะฮะซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะฝากกำชับถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วนสามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำท่วมของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะฮะได้ตลอดนะครับผมให้เบอร์ไปเมื่อวานนะฮะใครที่ยังน้ำขังนะต้องการให้ทีมเจ็ตสกีของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับเข้าช่วยเหลือนะสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยเปิดออนไลน์ไว้ตลอดเวลานะครับ021363107นะครับ021363107นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0909914559นะครับ0909914559นะครับก็ติดต่อกันได้นะครับพลตำรวจเอกเดชรงค์สุทธิชาญบัญชาท่านบอกว่านะพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะเราจะใช้เจ็ตสกีทีมชาติไทยนี่แหละครับเวลาแข่งขันในนามทีมชาติไทยจะไปกันเต็มที่ส่วนในการต่อยอดช่วยเหลือนะเป็นจิตอาสากู้ภัยเจ็ตสกีเราก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับนะฮะฟุตบอลยังไม่มีผลการแข่งขันนะขออภัยคุณฟังผมจะแจ้งอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบว่าไทยกับเวียดนามผลจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยนางชลิดาอานันตรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประพันธ์กาพย์เรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอโทษประชาชนที่วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมยืนยันจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่9/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่พร้อมระบุว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิจารณ์พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านและจะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วทั้งการสูบและเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยตำรวจและหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้โดรนพระราชทานเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยประชาชน200ครัวเรือนในพื้นที่แฟลตคลองจันและเคหะร่มเกล้าบรรเทาความเดือดร้อน
3: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิและชุมชนการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากโดยเมื่อวานนี้ปฏิบัติการตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงเวลา0นาฬิกาของวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน2ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินส่งข้าวกล่อง200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คและเทียน300เล่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้าแล้วประมาณ200ครัวเรือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน3ลำบินสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินในช่วงเวลา19นาฬิกาถึง0นาฬิกาเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้กลุ่มควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคฉี่หนูอย่างเข้มงวดทั้งในช่วงน้ำท่วมและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเนื่องจากเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงเข้าทางตาจมูกและปากจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ในช่วงน้ำท่วมควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรรักษาสุขอนามัยสวมรองเท้าบูท ปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยสบู่ทันทีหลังขึ้นจากน้ำและจัดเก็บอาหารรวมถึงขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูและช่วงหลังน้ำลดควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางขณะทำความสะอาดบ้านหรือขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันการสัมผัสโคลนปนเปื้อนและป้องกันของมีคมสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อมักเริ่มแสดงอาการภายใน 5-14 วันหรืออาจนานถึง30วันโดยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องโคนขาหรือหลังและตาแดงหากมีอาการดังกล่าวหลังสัมผัสน้ำขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าการรับประทานยาป้องกันโรคต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานานอาสาสมัครหรือผู้เก็บขยะและซากสัตว์ห้ามป

0: ขึ้นโดยมีหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งเตือนขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีการนำระบบใบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายที่หลายหน่วยงานโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์สำหรับเป้าหมายการปรับกฎหมายครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากการใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทมาเป็นการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับขนาดลักษณะและระดับความเสี่ยงของกิจการเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและที่พักรูปแบบใหม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องลดใบอนุญาตและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนขณะเดียวกันต้องไม่ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลในการกำกับดูแลที่ครบถ้วนขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมบังคับใช้มาตรฐานมอกควบคุมแผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกซิลิคอนป้องกันไฟดูดไฟรั่วเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป
2: นางสาวรัฐิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานพุทธศักราชเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลป้องกันผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั้งภาคประชาชนและภาครัฐสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนซึ่งไม่รวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก61,730เล่ม2ปี2567ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยที่สำคัญเช่นระบบไฟฟ้ากระแสไฟไหลย้อนและกรณีอุปกรณ์ภายในเกิดความร้อนผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟดูดไฟรั่วความร้อนสะสมและไฟไหม้สร้างหลักประกันให้ประชาชนมั่นใจว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาติดตั้งมีคุณภาพและผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ได้เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการแล้วคาดว่าจะมีผู้ผลิตและผู้นำเข้าประมาณ200รายที่พร้อมดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงดีอียืนยันข่าวครม.อนุมัติงบ497ล้านบาทซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ AI เป็นข่าวปลอมพร้อมเตือนผู้แชร์ข้อมูลบิดเบือนเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการยกระดับระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI งบประมาณ497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570โดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนปลัดกระทรวงดีอีเผยข้อเท็จจริงว่าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ AI ร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง NASA หรือ NOAA ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงโครงการนำร่องทดลองใช้ระยะเวลา3เดือนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและได้เสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองไปแล้วทั้งนี้กระทรวงดีอีจึงขอเตือนประชาชนและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลบิดเบือนดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทย

0: ดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว WAM ของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานายานประธานาธิบดี UAE หารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความท้าทายในภูมิภาคตะวันออกกลางกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระหว่างการเดินทางเยือน UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าภารกิจการเยือน UAE ของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดี UAE เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันในวันนี้ที่ยืนยันว่านับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันได้รับการยืนยันหลายครั้งเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันและการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งนี้จีนพยายามเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ไต้หวันหลายครั้งและสหรัฐยอมที่จะชะลอการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่ากว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ก่อนพร้อมยืนยันกับผู้นำจีนว่าจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนางเคซี่คอสเทลโลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์อนุมัติการแก้ไขร่างกฎหมายการลงโทษจำนวน2ฉบับซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของนิวซีแลนด์ในการติดตามและขัดขวางการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมายโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดความผิดฐานละเมิดกฎว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีโทษปรับเป็นเงิน 2,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์และมีโทษจำคุกสำหรับการลักลอบนำเข้าจาก6เดือนเป็น7ปีขณะเดียวกันรัฐบาลนิวซีแลนด์ยังมีแผนที่จะปรับโทษสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับอัตราโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารที่ชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียมา2เกมรวดลงสนามพบกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าวิวกุลวุฒิโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป2เกมรวด21-12 และ21-16 คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ทัพแบดมินตันไทยในรอบ56ปีขณะที่การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงห์แก้วและปวาริศวงทองหัสชัยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากแข่งครบ12แมตช์เป็นผู้ชนะแมตช์3ครั้งเก็บคะแนนรวมได้128คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของจีนที่ชนะแมตช์2ครั้งทำได้114คะแนนและเหรียญทองแดงปากีสถานทำได้100คะแนนการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่7ต่อจากปี1998 2002 2006 2010 2014และ2022โดยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าหลังจากพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดชายก็ได้นำข้อผิดพลาดมาปรับแก้ไขโดยเน้นการแก้เกมด้วยการบล็อกให้ห่างเน็ตและกลับมาเอาชนะในการแข่งขันวันนี้ได้สำเร็จ
3: สำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับหลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันนะครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
4: ก็การแก้เกมผมคือบล็อกให้ห่างออกมานิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้พอโดนแล้วมันจะไม่โอเวอร์เงี้ยครับพอเราแก้เกมนี้ปุ๊บแล้วบางจังหวะที่เขาเตะไกลแล้วก็มาเกี่ยวครับเราแก้จุดนี้มาทำมันบ้านมาแล้วเราก็มาใช้แล้วมันทำได้เงี้ยเราก็เลยเล่นกันได้ตามที่เรานัดกันไว้เลยครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
2: ส่วนการแข่งขันมวยสากลรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางพบซึกิมินามิกินักชกญี่ปุ่นเจ้าภาพผลการแข่งขันปรากฏว่านัทนิชาชนะคะแนนนักชกจากญี่ปุ่นไปได้3-2การันตีเหรียญเงินผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับปังโชจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ขณะที่การแข่งขันกีฬาพาเดลซึ่งเป็นชนิดกีฬาใหม่ที่บรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกม2026เป็นครั้งแรกเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในรอบแรกประเภทหญิงคู่นาตาลีนาประเสริฐและดาเรศสีรุ่งเรืองจับคู่เอาชนะคู่จากคูเวตไป2-0เซตด้วยสกอร์7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จโดยจะไปพบกับคู่จากซาอุดิอาระเบียด้านประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวลกับสเตฟาโน่มอชโชล่านักกีฬาพาเดลทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนต้านไม่ไหวพ่ายคู่จากญี่ปุ่น0-2เซตด้วยสกอร์4-6และ2-6ส่งผลให้คู่ชายไทยจบการแข่งขันในเอเชียนเกมไว้ที่รอบนี้ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026หลังการแข่งขันผ่านมาครึ่งทางว่านักกีฬาทีมชาติไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีกหลายเหรียญรางวัลซึ่งเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่และทำตามเป้าหมายได้สำเร็จสำหรับปัญหาต่างๆทั้งการเดินทางห้องพักสามารถแก้ไขได้อย่างวันต่อวันและเข้าที่มากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆต่อเนื่องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังการแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีการประท้วงผลการแข่งขันโดยเริ่มจากทีมญี่ปุ่นที่ยื่นประท้วงทีมจีนจากจังหวะการรับส่งไม้ที่มองว่าอาจมีการล้ำหรือคร่อมเส้นจากนั้นทีมชาติไทยก็ได้ยื่นประท้วงด้วยเช่นกันแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากยื่นเรื่องหลังพ้นกรอบเวลา30นาทีก่อนที่สุดท้ายผลการแข่งขันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยรั้งอยู่อันดับ5ของตารางมี12เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี140เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น43เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
7: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็จะเป็นวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมค่ะซึ่งมีทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับคำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นำมาใช้ตั้งชื่อการประกวดผ่านแว่นฟ้านี้มีความหมายค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะมีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรเป็นผลงานการประพันธ์โดยรติธรณะค่ะโดยเรื่องราวนี้ก็ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบคู่ขนานได้อย่างแนบเนียนที่สะท้อนความซับซ้อนของชีวิตการให้คุณค่ากับการเคารพความแตกต่างหลากหลายอันเป็นหลักคิดสำคัญในระบอบประชาธิปไตยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องความฝันของแมวจรซึ่งในวันนี้ก็มานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยค่ะ

แต่ทุกคนก็รอหายแม่ฝังพ่อพร้อมหัวใจดวงนั้นลูกชายของเธอไม่อาจรับหัวใจของพ่อมันจะกลายเป็นคำสาปที่ติดตัวไปจนตายการเสียสละลมหายใจช่างไร้ประโยชน์เรื่องของพ่อเป็นข่าวเพียงไม่กี่วันก่อนคู่รักดาราคนดังจะประกาศแยกทางและคนก็หันไปติดตามเรื่องที่กำลังสดใหม่แทนมงคลสูญหายจากความสนใจของผู้คนอีกครั้งแม่ร้องไห้อยู่หลายเดือนก่อนจะปลดล็อกประตูห้องขังของตนเองและปลอบโยนลูกชายตัวน้อยว่าการมีหรือไม่มีหัวใจหาใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่คนที่มีหัวใจแต่ไม่มีน้ำใจก็เท่ากับไม่มีส่วนคนที่มีหัวใจแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ว่างเปล่าพ่อไปไหนพ่อไปรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งน้ำเสียงของแม่มีรอยปลิดร้าวที่ไหนแววตาของเด็กชายบริสุทธิ์ใสแจ๋วเหมือนดวงดาวที่ซึ่งพวกเราทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียมกันความรู้สึกเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ไม่รู้ที่มาและไม่อาจคาดเดาที่ไปมงคลมักแปลกใจเสมอว่าในเมื่อไร้หัวใจแล้วความเจ็บปวดที่ว่าเกิดจากอะไรหัวใจสังเคราะห์ตอบสนองต่อความรู้สึกได้ด้วยหรือเด็กชายไม่อาจเข้าใจความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในถ้อยสำนวนของแม่แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอันใดสักวันเขาคงได้พบพ่ออีกครั้งในสถานที่ที่แม่ว่าหากมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้

เสียงโครมครามดังมาจากข้างบ้านตามด้วยเสียงขู่แหลมสูงจนแสบหูมงคลพวดพาดออกไปดูจึงทราบสาเหตุแมวขาวดำตัวโตสองตัวกำลังรุมเล่นงานเจ้าสามสีที่คงแวะมานอนเฝ้าบนรั้วเช่นทุกวันกลุ่มขนสีขาวและดำฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหัวใจโดยอุปมาหล่นวูบเขาคงลืมปิดหน้าต่างเจ้าตัวแสบสองตัวที่เลี้ยงไว้จึงน่าจะเล็ดลอดออกไปการประทะเคยเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่หลาบจำยังคงวนเวียนกลับมาทุกวันมงคลจึงพยายามระมัดระวังตลอดเวลาแม้ทักษะที่ฝึกฝนมาจากชีวิตพเนจรจะทำให้ผู้มาเยือนดูคล่องแคล่วกว่าเจ้าสองตัวที่อ้วนตุตะเพราะเอาแต่กินกับนอนแต่พอถูกสองลุมหนึ่งแมวผู้กล้าโลกก็มีท่าทีจะเพลี้ยงพล้ำมงคลรีบห้ามศึกโดยการสาดน้ำเย็นเต็มกะละมังลงตรงใจกลางสมรภูมิได้ผลแมวลูกคุณหนูทั้งสองรีบเพ่นกลับเข้ามาตั้งหลักในบ้านสามสีหนีไปซุกตัวอยู่ข้างกระถางใบใหญ่ที่ตรงขอบมีรอยบินจากสงครามเมื่อสักครู่แผลตรงไหล่ซ้ายใหญ่เอาการมันเอาตะขู่ฟ่อไม่ยอมให้ชายหนุ่มแตะต้องเป็นครั้งแรกที่มงคลเข้าใกล้ได้มากขนาดนี้แม้จะสันเทาแต่แววตาคู่นั้นกลับยังมั่นคงแข็งกร้าวนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชายหนุ่มเอาแต่เฝ้ามองมันทุกวันมงคลตกหลุมรักดวงตาสีเขียวคู่นั้นตั้งแต่วันแรกที่พบผ่านแววตาทรงพลังที่ดูราวกับไม่เคยอ่อนลงให้กับความหวาดกลัวใดๆแมวจรตัวนั้นต้องการอะไรทำไมถึงยังคงมาที่บ้านเขาทุกวันทั้งที่รู้ว่าเจ้าสองตัวไม่เคยเป็นมิตรทำไมมันถึงยังคงปักหลักไม่ไปไหนทั้งที่รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของตนหรือมันไม่มีที่ไปสิ่งที่มันต้องการสำคัญมากขนาดต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยหรือแม่เคยบอกว่าพวกแมวมี9ชีวิตนี่เป็นชีวิตที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กระดาษในลังที่มงคลเปิดทิ้งไว้กระจัดกระจายเต็มบ้านคงโดนแมวอ้วนวิ่งชนตอนหนีกลับเข้ามาหลักฐานประกอบคำร้องที่เคยถูกตีกลับถูกนำมารวบรวมใหม่ครั้งนี้เพื่อร้องขอให้ศาลชั้นสูงสุดพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายการต่อสู้ในสนามสุดท้ายของเขาแม่ยังคงเป็นกำลังใจสำคัญไม่เคยท้อแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเสียงจากโทรทัศน์มุมห้องตอกย้ำการกลับมาของแนวร่วมในอดีตเขาอาจไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังโลกออนไลน์กำลังเคลื่อนไหวเรื่องราวของชายนักสู้ผู้ถูกกล่าวหาว่าไร้หัวใจกลายเป็นไวรัลที่ทุกช่องทางกำลังให้ความสนใจทุกเรื่องในอดีตถูกขุดขึ้นมาเล่าซ้ำกันอีกหลายรอบกำลังใจมากมายถูกส่งไปถึงเขาเราจะมารุ้นกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ว่าชายผู้นี้จะได้รับการรับรองสภาพบุคคลจากคำตัดสินของศาลหรือไม่นักข่าวสาวยืนอยู่หน้าตัวอาคารของศาลที่คุ้นตาภาพเล็กๆของเขาแปะอยู่มุมหนึ่งของจอเขาเปลี่ยนช่องไม่อยากเห็นใบหน้าของตัวเองการเลือกตั้งครั้งสำคัญจะมีขึ้นในเดือนหน้าถึงตอนนั้นชายผู้เรียกร้องสิทธิของตนมายาวนานจะสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ถ้าศาลรับรองสภาพบุคคลนั่นแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตและถือเป็นการใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะบุคคลเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนักข่าวอีกช่องยังคงเกาะติดสถานการณ์วันตัดสินใกล้เข้ามาอย่างที่ว่ามงคลจะเข้าไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเองเช่นเคยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรคงไม่อาจหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ใช่ทุกคนที่เชียร์เขาหลายแพลตฟอร์มที่ใช้บรรจุข้อคิดเห็นของสังคมถูกใช้อย่างคุ้มค่าในช่วงเวลานี้หลายคนที่ไม่เคยรู้จักตั้งคำถามลอยๆเพื่อเปิดโอกาสให้ใครอีกหลายคนที่ต่างไม่รู้จักการเข้ามาตอบจะต้องการอะไรหนักหนาแค่หายใจได้ก็พอแล้วจะเรียกร้องเอาอะไร
ต่อสู้กับระบบยุติธรรมของประเทศนี้ก็เหมือนกับต่อสู้ในการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่ายังไงอวัยวะปลอมๆพวกนั้นก็ไม่ทำให้เหมือนพวกเราได้อะมนุษย์มงคลเลื่อนข้อความประเภทนั้นผ่านๆและให้เวลากับส่วนที่สร้างกำลังใจโลกออนไลน์ยิ่งดุเดือดขึ้นเมื่อพรรคการเมืองที่กำลังมาแรงเลือกชูประเด็นเรื่องสิทธิที่ถูกลิดรอนตั้งแต่แบเบาะของมงคลแม้จะไม่ชอบใจนักที่ตัวเองกลายเป็นเบี้ยตัวหนึ่งบนกระดานการเมืองของเกมชิงประเทศแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายามที่มีใครอยู่เคียงข้างย่อมให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเสมออย่างน้อยก็ไม่ได้มีแค่ตัวเองเพียงลำพังไม่มีใครควรกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในประเทศของตัวเองโลกเดินหน้ามาไกลเกินกว่าจะปฏิเสธไบโอนิกเราควรเปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันยอดไลค์พุ่งขึ้นเรื่อยๆในไม่กี่นาทีมงคลเป็นหนึ่งในยอดไลค์นั้นเขาอยากพิมพ์คอมเมนต์เพื่อแสดงความขอบคุณหรือไม่ก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดแต่ความกล้าหาญไม่ได้มีมากขนาดนั้นชายหนุ่มเรียนรู้มามากพอว่าการอยู่ด่านหน้าของแนวปะทะรังแต่จะสร้างบาดแผลที่เจ็บปวดและไม่ผิดจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาข้อความดังกล่าวก็ถูกตอบโต้ผ่านเพจของพรรคอนุรักษ์นิยมโลกสมบูรณ์แบบเดินหน้าได้โดยไม่ต้องอาศัยอวัยวะเทียมหยุดเปลี่ยนมนุษย์เป็นซอมบี้มงคลปิดโทรศัพท์และเคลื่อนออกไปไกลตัวหวังว่าเสียงโหวกเวกของการโต้เถียงจะไม่เล็ดลอดออกมาความขัดแย้งจะยิ่งรุนแรงไปข้างหน้าเขาในฐานะที่ถูกลากเข้ามาเป็นตัวประกอบสำคัญจะสามารถทนแรงประทะนี้ได้อีกเท่าไหร่ชายหนุ่มกำพระเครื่ององค์ที่ห้อยคอมาแต่เด็กนึกภาวนาให้ความศักดิ์สิทธิ์แสดงฤทธิ์อีกครั้งขอให้พรรคการเมืองที่เขาหมายมาดชนะการเลือกตั้งเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปเสียทีเสียงพ่อดังแว่วมาจากที่ไกลๆขอให้ลูกของพ่อได้ทุกสิ่งที่ปรารถนามงคลปาดน้ำตาอีกครั้งจำไม่ได้เสียแล้วว่าเป็นครั้งที่เท่าไรในชีวิตการกดไลค์เพียงหนึ่งครั้งไม่อาจเปลี่ยนโลกได้แต่ถ้าหากเขามีโอกาสเดินเข้าไปในคูหาเล็กๆนั่นเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทลงบนกระดาษบางทีโลกอาจเปลี่ยนไปหากเขาได้เป็นหนึ่งคะแนนนั้นแม้จะเป็นเพียงหนึ่งคะแนนท่ามกลางหลายล้านแต่เขาคงดีใจที่ได้มีโอกาสแสดงให้โลกรู้ว่าเขาเองก็มีตัวตนหัวใจของชายหนุ่มเต้นรัวแม้จะไม่ใช่ของจริงที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เสียงเต้นตึกตักนั่นแสดงให้รู้ว่ามันยังทำงานได้ดีมงคลระบายลมหายใจยาวนานนอกหน้าต่างแมวสามสียังคงเลือกซุกตัวอยู่ที่เดิมมันเลียแผลตรงหัวไหล่แทบตลอดเวลามันต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่แหว่งวิ่นไม่สมบูรณ์แบบของมันเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่ดูไม่ต่างจากมันโลกออนไลน์และโลกจริงมาถึงจุดประทะเหมือนภูเขาไฟขนาดมหึมาที่กดกลั้นไว้ไม่อยู่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนะด้วยคะแนนเสียงสูสีพรรคอันดับสองไม่อาจชนะใจคนส่วนใหญ่พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการรับรองเทคโนโลยีไบโอนิกถูกจับยัดใส่กล่องรอคอยความหวังอีกครั้งถูกช่องทางที่ผู้คนสามารถสื่อสารถึงกันมีแต่พลุสวาทที่สร้างความเจ็บปวดให้อีกฝ่ายใครบางคน

ปีนขึ้นไปบนพานแว่นฟ้าและขู่ว่าจะกระโดดลงมาหากไม่มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ทันสิ้นประโยคคำพูดกระสุนจากอีกฝ่ายก็พุ่งผ่านหัวใจเสียงอื้ออึ่งดังขึ้นรอบด้านสับสนกับเสียงโห่ร้องให้บทขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้แหลกเหลวอีกครั้งที่ผู้คนในประเทศแสดงให้เห็นว่าพวกเรายังรักกันไม่มากพอไม่มีสงครามใดสร้างความเจ็บปวดไปมากกว่าสงครามของลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันโทรทัศน์ทุกช่องกำลังเมามันในการเสนอข่าวการประทะกันระหว่างผู้สนับสนุนพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายจนแทบไม่มีเวลาสำหรับเรื่องอื่นใดไม่มีใครสนใจรถยนต์6คันที่ชนกันระนาวบนทางด่วนไม่มีใครอยากรู้เรื่องความบาดหมางของนักศึกษา2สถาบันที่ยกพวกตีกันและไม่มีใครเลยที่รู้ว่าท่ามกลางความชุลมุนของกลุ่มคน2ฝ่ายที่โต้ตอบกันอยู่หน้ารัฐสภาและในโซเชียลกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งถูกส่งเข้ามาในรัฐสภาโดยไม่ระบุข้อความใดบนกล่องและมันถูกโยนลงทั้งขยะในอีกไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยเปิดออกตรวจสอบไม่มีใครเลยที่รู้ว่าชิ้นเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมที่บรรจุอยู่ภายในไม่ใช่หัวใจหมูแต่มันคือเทคโนโลยีสุดล้ำหน้าของการสร้างอวัยวะเทียมในมนุษย์ไม่มีฝ่ายรักษาความปลอดภัยคนไหนเลยที่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาโยนทิ้งถังขยะคือเทคโนโลยีที่มีราคาสูงลิ่วเมื่อ25ปีก่อนสูงขนาดที่พ่อคนหนึ่งยอมขายบ้านเพื่อแลกกับหัวใจของลูกชายไม่ใช่เพียงสงครามในสนามการเมืองที่พ่ายแพ้สงครามในสนามชีวิตของชายหนุ่มผู้เผชิญหน้ากับบททดสอบมายาวนานก็พ่ายแพ้เช่นกันข้อความในกระดาษแผ่นเล็กๆที่แนบมาในกล่องเป็นลายมือเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงเมื่อไม่มีสิ่งนี้พวกคุณคงยอมรับเขาได้แล้วฝ่ายรักษาความปลอดภัยอ่านผ่านๆเพียงเที่ยวเดียวแล้วขยำทิ้งตามลงไปในถังขยะคงเป็นวิธีก่อกวนของพวกข้างนอกนั่นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยสายหัวยังเหนื่อยหน่ายอีกครั้งที่มงคลสูญหายไปจากความสนใจของผู้คนและครั้งนี้อาจตลอดกาลช่องว่างภายในบ้านถูกเติมเต็มด้วยความวังเวงและเหยียบเย็นแม้หัวใจที่ติดตัวมาแต่เกิดของแม่จะแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีแต่แม่ก็ไม่มีปัญญาเปลี่ยนไปใช้หัวใจเทียมที่สร้างขึ้นใหม่ได้อยู่ดีแมวสามสีตัวนั้นเริ่มมีน้ำมีนวลและสะอาดสะอ้านจากการดูแลแม่ใจเย็นพอที่จะรอให้แมวเจ้าถิ่นคุ้นเคยและเปิดใจยอมรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านแม้จะใช้เวลาไปบ้างแต่ก็ไม่นานเกินรอบางทีสังคมแมวอาจใจกว้างกว่าสังคมมนุษย์ขณะที่ลูกชายของเธอใช้เวลามากถึง25ปีแต่ก็ไม่เคยเป็นผลเวลา25ปีอาจจะนานเกินรอสำหรับบางคนสัตวแพทย์บอกว่าแมว3สีตัวนั้นเป็นตัวผู้ซึ่งเป็นกรณีที่หาได้ยากมากถึง1ใน 3,000 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมและนั่นทำให้มันไม่อาจสืบพันธุ์ได้เช่นแมวทั่วไปคงเป็นเพราะเหตุนี้เองที่พวกแมวตัวอื่นมีท่าทีรังเกียจมันแต่แมวนักสู้ตัวนั้นก็ไม่เคยถอดใจบางทีคงเป็นอย่างที่ลูกชายของเธอเคยว่าไว้มันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นบางทีแมวพเนจรตัวนั้นอาจต้องการแค่การยอมรับจากสังคมแมวของมันถึงได้ยอมให้แมวตัวอื่นทำร้ายอยู่บ่อยครั้งหรือบางทีลูกชายของเธอก็อาจไม่ต่างกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรตีรติธรณะได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
5: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บ

0: รวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
0: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี
3: ้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำบริเวณท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์หลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสำนักงานชลประทานที่13ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา 12:00 นปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกสั่งการวางแผนบริหารจัดการแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าน
4: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยสั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจัดตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ปภ.ทั้ง3จังหวัดนำแผนป้องกันภัยมาวางแผนร่วมกันโดยให้คิดไปถึงกรณีหากเกิดเหตุรุนแรงต้องครอบคลุมการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะให้เตรียมแผนเยียวยาหลังเกิดภัยโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักพร้อมสนับสนุนการขยายวงเงินงบประมาณทดรองราชการหากพื้นที่มีไม่เพียงพอเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสในพื้นที่3อำเภอจังหวัดนนทบุรีที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งยกของขึ้นที่สูงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยขั้นสูงผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางกรวยเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางนี้การแจ้งเตือนเน้นย้ำเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยและเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้

0: คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆทันนิ่งไหวแล้วทันนิ่งไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมอยู่กับน้องอั้นอาทิวัฒน์กันทับปิงครับผมในค่ำคืนแบบนี้แน่นอนเลยรายการเพลงเพื่อคุณมาอยู่กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้วันอังคารเนาะวันอังคารแล้วนะครับเวลารวดเร็วเหลือเกินนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝนตกหยุดแดดออกบ้างนะครับผมยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบางทีก็รู้สึกจะเริ่มป่วยกันแล้วนะบางคนก็จะเริ่มแบบว่ามีอาการผิดปกตินะเหมือนของอันนี้ผื่นขึ้นนะครับผมช่วงอากาศแบบนี้ก็อาการภูมิแพ้ก็จะกำเริบขึ้นมาใครที่เป็นหวัดคัดจมูกพื้นขึ้นนะอาจจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆนะครับผมและที่สำคัญเลยนะในช่วงนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมยิ่งใครที่ดูออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นะและแท็บเล็ตต่างๆนะมีแอปพลิเคชันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok นะ IG Instagram X Twitter ต่างๆที่เราดูกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารในเรื่องของน้ำของฝนต่างๆจะเชื่ออะไรใครที่ไหนได้บ้างนะตอนนี้คือหลายๆคนชอบถามแบบนี้เนาะรวมไปถึงนะครับผมในเรื่องของการใช้ภาษาเนาะภาษาตอนนี้นะครับผมต้องบอกว่าในยุคก่อนๆนะราชการของเราก็พยายามที่จะใช้ภาษาราชการไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เนาะการสื่อสารต่างๆนะเพื่อให้มันมีความเป็นทางการมีความน่าเชื่อถือและเวลาพูดออกไปมันจะได้ตรงกันหมดนะครับผมแต่ในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามันมีความเข้าใจยากนะมันมีความเข้าใจยากของท่านผู้ฟังเนาะที่แบบเวลามีเขาประกาศออกมาว่าให้เตือนภัยนู่นนี่นั่นหรือแม้แต่การอ่านเนาะคำนี้มันแปลว่าอะไรนะแล้วเราต้องทำอะไรนะแล้วมันกระทบเรายังไงนั่นหลายคนก็อาจจะมีคำถามเหล่านี้โผล่ขึ้นมาบ้างนะครับผมวันนี้น้องอันจะเอามาแถลงไขครับกับท่านผู้ฟังนะในยามค่ำคืนแบบนี้สัก8ข้อแล้วกันนะ8อย่างแล้วกันนะเผื่อว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงน้ำท่วมหรือว่าช่วงที่ฝนตกหนักแล้วกันเราก็จะได้ยินคำแบบนี้บ่อยๆนะครับผมแต่อื่นใดก่อนที่เราจะมารู้จักคำเหล่านั้นกันเราพักฟังเพลงก่อนดีกว่าแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันกับน้องอันนะครับผม

กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับช่วงที่2ของรายการเพลงเพื่อคุณนะครับเพลงลูกกรุงเพราะๆนะที่เปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปนะท่านผู้ฟังครับผมเหมือนที่เกริ่นกันไว้ในช่วงต้นรายการเนาะวันนี้จะเอาคำศัพท์ดีกว่านะหลายคนบอกว่าเอ๊ะเอามาฝากทำไมในเรื่องคำศัพท์นะแต่บอกว่าหลายคนก็อาจจะมีความมึนงงได้นะก็เลยเอาคำศัพท์เหล่านี้ในช่วงของน้ำท่วมแบบนี้มาฝากตอนนี้น้ำท่วมที่กรุงเทพก็น่าจะคลี่คลายขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอื่นใดแล้วฝนก็อาจจะยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเราอย่างนี้นะบ้านเราก็มีฝนอยู่นะแต่ตกหยุดตกหนักบ้างน้อยบ้างแล้วเดี๋ยวแดดออกอีกนะครับก็อาจจะทำให้ร่างกายเนาะสับสนมึนงงบ้างนะครับผมแต่อื่นใดแล้วสับสนมึนงงกว่าก็คือคำศัพท์บางคำของราชการ ต้องบอกเหมือนกันนะครับว่าทางน้องอั้นก็อาจจะมีติดในเรื่องของคำศัพท์ราชการบ้างเนื่องจากว่าเราทำงานราชการเนาะพิมพ์เอกสารเอ่ยพูดคุยกับผู้ใหญ่เอ่ยก็อาจจะเป็นคำศัพท์ราชการเนื่องจากว่าเราจะเข้าใจตรงกันว่าคำเนี้ยมันแปลว่าอย่างนี้แล้วต้องดำเนินการแบบนี้นะครับผมแต่วันนี้กับพี่น้องประชาชนเราอาจจะต้องลดความเป็นราชการลงบ้างเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้า

เข้าใจง่ายเวลาเราประกาศออกไปคำแรกที่ยินบ่อยในช่วงนี้น่าจะเป็นคำว่าระบายน้ำเขื่อนเพิ่มขึ้นนะเขื่อนปล่อยน้ำเยอะขึ้นนะครับน้ำท่วมเขื่อนจะสูงขึ้นเร็วนะครับผมคนริมน้ำท้ายเขื่อนยกของขึ้นชั้น2ด่วนนี้ระบายน้ำเขื่อนเพิ่มขึ้นความหมายประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเป็นการถอดรหัสเนาะคำว่าเวลาเขาแบบระบายน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นก็คือการปล่อยน้ำออกมานะครับผมให้มันเยอะขึ้นนั่นเองใครที่อยู่ท้ายเขื่อนนะน้ำท้ายเขื่อนมันจะสูงขึ้นนะครับผมยกของได้เลยนะครับผมเวลามีประกาศแบบนี้นะหรือว่ารอดูในเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนหรือระดับน้ำที่อาจจะยกสูงขึ้นก็ได้นะครับผมต่อมาคำนี้ได้ยินทุกวันแน่นอนร่องมรสุมพาดผ่านอะไรคือร่องอะไรคือมรสุมอะไรคือพาดผ่านนะครับผมมันแปลว่าฝนตกหนักตกแช่ตกซ้ำที่เดิมทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนด้วยนะครับผมซอยที่มันมีระดับต่ำนะระวังท่วมด้วยชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไฟให้พร้อมนะครับบอกอย่างนี้นะเวลาได้ยินบอกว่าร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนืออาเตรียมเลยนะครับผมฝนตกหนักแน่นอนตกแช่แน่นอนนะตกซ้ำที่เดิมนะทั้งวันทั้งคืนเลยนั่นเองนะเหมือนช่วงนี้ช่วงก่อนเนาะที่มันตกอยู่ในกรุงเทพมหานครอันนี้แหละครับผมร่องมรสุมพาดผ่านนั่นเองต่อมาน้ำทะเลหนุนสูงเราเคยได้ยินแต่หนุนหมอนนะท่านผู้ฟังเนาะคล้ายๆกันหรือเปล่านะน้ำทะเลหนุนสูงแปลว่าน้ำทะเลดันแม่น้ำนะครับผมน้ำไหลลงทะเลไม่ได้ก็คือเวลาน้ำทะเลหนุนสูงเนาะมันก็ทำให้น้ำตัวทะเลน่ะมันไหลเอ่อเข้ามาในตัวแม่น้ำที่เป็นน้ำจืดของเรามากขึ้นนั่นเองนะน้ำจะผุดขึ้นท่อนะช่วงเช้าช่วงเย็นก็ได้หาที่กั้นกันไว้นะหากมีการใครที่อยู่ใกล้ๆทะเลแล้วมีใกล้ๆน้ำเนาะแล้วก็อยู่น้ำนั่นก็ใกล้ทะเลอีกเวลาน้ำทะเลหนุนปุ๊บระดับน้ำบ้านเราก็จะสูงขึ้นเช่นกันมีการเตือนภัยธงแดงโอ้โบกธงแดงคืออะไรนะครับผมน้ำนะครับในเขื่อนอาจจะแตกในหรือว่าอาจจะแตะจุดวิกฤตแล้วนะธงแดงก็คืออย่างเช่นเวลาเขาบอกว่าตะลิงจุดวิกฤตอยู่ที่7เมตรนะตอนนี้เขาปักธงแดงแล้วแปลว่าน้ำกำลังจะล้นจาก7เมตรออกมาแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วเก็บของเลยพาเด็กพาคนแก่พาสัตว์เลี้ยงอพยพได้เลยนะเวลาเขาประกาศธงแดงนะครับต่อมาฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรนะครับผมแปลว่าปริมาณฝนเนี่ยเยอะมากนะครับผมเยอะจนดินมันอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วนั่นเองนะระวังในเรื่องของดินโคลนถล่มนะครับรีบหนีออกจากบริเวณที่อาจจะเป็นที่ลาดเชิงเขาเวลาขับรถขับราก็อาจจะต้องระวังนะครับผมในเรื่องของเขาต่างๆด้วยนะฝนสะสมที่จริงเขาบอกว่าเกิน80มิลลิเมตรก็อาจจะต้องระวังแล้วเพราะว่าถ้ามันเกิน80ไปปุ๊บนะอันนั้นคือพื้นที่เสี่ยงแล้วนะครับผมยกระดับการแจ้งเตือนนะคำนี้ได้ยินบ่อยเลยเซอร์บรอสแคสต่างๆเนาะมีการยกระดับการแจ้งเตือนแปลว่าสถานการณ์แย่ลงแน่นอนเพราะเขายกระดับการแจ้งเตือนนะครับผมน้ำมาเร็วกว่าเดิมแน่นอนเลยนะครับผมเลิกนะครับทำงานทันทีเก็บของหนีเก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็หนีออกจากที่นั่นได้เลยนะครับผมต่อมานะครับประกาศพื้นที่อพยพแน่ห้ามอยู่นั่นเองนะผมเขาบอกว่าห้ามอยู่ตรงนั้นควรออกจากพื้นที่นั้นโดยด่วนนะทิ้งบ้านไว้พาคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงหรือของมีค่าบางอย่างที่เรานำออกมาได้ติดออกมานะของมีค่าตอนนั้นก็น่าจะเป็นกระเป๋านิรภัยที่น้องอั้นเคยเอามาสื่อสารกันเนาะกระเป๋านิรภัยมาลองทบทวนกันอีกดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารสำคัญนะครับผมอาหารนะครับผมเป็นอาหารแห้งเนาะที่กินง่ายๆนะครับผมยารักษาโรคยาประจำตัวต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นน้ำดื่มนะครับเสื้อผ้าในเพื่อที่จะได้สวมใส่ในช่วงที่เราออกมาแล้วเปียกเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของไฟฉายเครื่องมือสื่อสารไม่ว่าจะเป็นวิทยุสายถ่านหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์ถ้ามีโทรศัพท์ที่ติดต่อได้อยู่ก็นำแบตเตอรี่สำรองมาด้วยนะครับผมอันนี้คือประกาศพื้นที่อพยพนะครับคำสุดท้ายละกันระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวก็คือการตัดไฟนั่นแหละครับผมเป็นการตัดไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่นั้นชั่วคราวนั่นเองนะเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจุดเทียนเตรียมไฟฉายเตรียมแบตสำรองกันได้เลยครับเมื่อไหร่ที่ประกาศว่าระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ไฟดูดเรานั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้มีดราม่านะครับผมว่าใช้ภาษายากนะฮะดังนั้นแล้วก็มีการปรับตัวของหน่วยงานราชการเพิ่มมากขึ้นในการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมจะได้รู้กันว่าเอ๊ะแล้วเราต้องทำอะไรนั่นเองนะครับง่ายๆเลยระดับน้ำเขื่อนระบายน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นแปลว่าน้ำท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นนะครับผมร่องมรสุมพัดผ่านตกหนักตกแช่ตกซ้ำนะครับผมน้ำทะเลหนุนสูงนะครับแน่นอนเลยว่าน้ำในแม่น้ำก็จะระบายลงทะเลยากขึ้นนะน้ำมันก็จะสูงขึ้นดันขึ้นท่อนั่นเองเตือนภัยธงแดงแปลว่ามันถึงจุดวิกฤตแล้วแหละนะครับผมฝนสะสมเกิน1,000 100มิลลิเมตร

แปลว่าฝนน่ะมันตกหนักจนดินมันจะอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วยกระดับการแจ้งเตือนก็คือมันแย่ลงสถานการณ์แย่ลงแน่นอนประกาศพื้นที่อพยพก็คืออย่าอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับผมระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวก็คือขออนุญาตตัดไฟชั่วคราวนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยในชั่วโมงนี้กับเพลงเพื่อคุณครับ

กลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับกับรายการเพลงเพื่อคุณเนาะหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะครับผมข้อมูลข่าวสารก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยช่วงนี้นะครับยังไงเราก็มีข่าวอัปเดตเยอะมากๆเลยข่าวอีกข่าวนึงนะครับผมกระทรวงการคลังเขาย้ําผ่านเกณฑ์นะผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งยืนยันตัวตนนะครับพร้อมเปิดรายละเอียดนะวงเงินเดือนตุลาคม2569เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้แล้วนะครับผมกระทรวงการคลังได้แจ้งความพร้อมสําหรับการเริ่มใช้สิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะท่านผู้ฟังครับเน้นย้ำอีกทีนึงหากท่านผู้ฟังนะครับได้ผ่านคุณสมบัติเร่งดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยนะครับให้เสร็จสิ้นสำเร็จก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะเนื่องจากต้องมีสถานะยืนยันตัวตนสมบูรณ์เท่านั้นจึงจะสามารถใช้สิทธิ์หรือใช้เงินในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะไม่มีการทบสิทธิ์นะครับผมย้อนหลังหากดำเนินการล่าช้าในการยืนยันตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการไปหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารด้วยกันไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนาะยืนยันตัวตนนะครับผมได้ที่ธนาคารถึงวันที่14ตุลาคม2569นะในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะสามารถแอปพลิเคชันนี้สามารถเข้าไปยืนยันตัวตนได้วัน6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะในส่วนธนาคารกรุงไทยก็เวลาของธนาคารนะยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่12มกราคม2570นะอันนี้อาจจะยาวนานกว่าคนอื่นเนาะแต่การทบทวนแต่การยืนยันสิทธิ์ช้าก็จะไม่มีการทบเงินให้นะครับผมดังนั้นแล้วก็อยากจะให้เร่งดำเนินการเพื่อที่จะได้รับเงินนะครับในทุกๆเดือนละกันเนาะสำหรับผู้ที่เดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารแนะนำให้รอตรวจสอบผลกับทางเจ้าหน้าที่สาขาให้เรียบร้อยก่อนเดินทางกลับนะครับส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือต้องการติดตามผลภายหลังนะสามารถตรวจสอบได้นะครับวันถัดไปเนาะในวันถัดไปผ่าน3ช่องทางหลักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์welfare.mof.go.th หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเบอร์โทรก็คือ02-109-2345นั่นเอง02-109-2345หรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยนะครับผมรายละเอียดการจ่ายวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้านี้แล้วใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมทางนายธนโชคนะครับผมรุ่งธนินานนท์นะครับผมรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเป็นการเปิดเผยว่าผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยใช้ในเดือนตุลาคม2569เนี่ยจะได้รับวงเงินดังนี้นะครับผมในวันที่1ตุลาคม2569วงเงินไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปด้วยนะครับวงเงินซื้ออุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะระยะเวลาก็คือ1เดือนเท่านั้นเฉพาะเดือนตุลาคม2569นะส่วนค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นแก๊สหุงต้ม80บาทต่อคนต่อเดือนนะต่อคนต่อ3เดือนนะครับผมสำหรับตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะครับแล้วก็มีวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบขส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้ารถโดยสารเอกชนและเรือโดยสารในโครงการละกันเนาะในส่วนของวันที่20ตุลาคม2569เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์นะครับที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเบี้ยความพิการเนี่ย800บาทต่อเดือนอยู่แล้วโดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบ

อำนาจหรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับจดเบอร์นี้ไว้หากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะ02-109-2345อีกครั้งละกันนะ02-109-2345นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คือ8 โมงครึ่งถึง5 โมงครึ่งตอนเย็นนะครับผมก็คือ17:30 นเว้นวันหยุดราชการนะครับเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์โทรไปไม่ได้เด้อนะครับผมบอกไว้ก่อนแล้วก็มี call center กรมบัญชีกลางด้วยนะครับ02-270-6400นะครับในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับผมอันนี้ฝากไว้ด้วยเป็นในเรื่องของสวัสดิการของทุกท่านเนาะยังไงแล้วอย่าลืมนะครับผมเร่งทบไปกดนะครับยืนยันสิทธิ์หรือไปยืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารก็ได้เพื่อที่เราจะได้ใช้กันในเดือนตุลานี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพของเราทุกคนครับ

ช่วงท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมก็วันนี้นำข้อมูลข่าวสารมาฝากกันรวมไปถึงเพลงเพราะๆเนาะในช่วงเย็นๆค่ำๆแบบนี้นะไม่เย็นแล้วค่ำแล้วนะทุกคนวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับผมก็เนื่องจากว่าฝนตกในช่วงเย็นๆที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับแล้วก็อาจจะทำให้อากาศมันมีอุณหภูมิลดลงนะช่วงนี้อุณหภูมิค่อนข้างสวิงหน่อยเนาะเดี๋ยวก่อร้อนเดี๋ยวก่อเย็นเดี๋ยวก่อหนาวเดี๋ยวก็เปียกนะเปียกชื้นอย่างนี้ยิ่งเชื้อโรคเยอะนะดังนั้นแล้วอยากจะให้ทุกท่านนะครับผมดูแลสุขภาพให้ดีถ้าช่วงนี้อากาศมันหนาวมันเย็นนะอยากจะให้สวมใส่เสื้อผ้าที่มันหนาหน่อยเพื่อป้องกันในเรื่องของอุณหภูมิของร่างกายที่มันจะปรับเปลี่ยนแบบไม่ทันตามสภาพอากาศเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เราป่วยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโรคอะไรก็ตามนะเนื่องจากว่าป่วยมาตอนนี้มันหนักหน่วงเหลือเกินนะครับผมฝนตกแบบนี้ด้วยนะยังไงแล้วด้วยความเป็นห่วงของน้องอั้นแล้วก็ของทุกคนในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

อาการที่ส่งความห่วงใยส่งความคิดถึงแล้วก็ส่งนะครับความสุขแบบนี้ให้กับท่านผู้ฟังเนาะน้องอันก็จะพยายามไม่ป่วยเนาะเวลาป่วยมาจัดรายการแล้วมันรู้สึกแบบว่าหายใจจะไม่ออกเลยนะครับผมดังนั้นแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะไม่ป่วยกันทั้งผู้ฟังแล้วก็ไม่ป่วยกันทั้งดีเจละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องราตรีสวัสดิ์แล้วล่ะครับผมเวลามันน้อยเหลือเกินเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตร
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังได้แ

0: จังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีบริเวณอำเภอพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีอ่างทองบริเวณอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรปทุมธานีบริเวณอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีและนนทบุรีบริเวณอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนบริหารจัดการและพร่องน้ำในแหล่งเก็บกักเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดพังงาเร่งสูบน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกัวหลังเกิดฝนตกหนัก
2: หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานานกว่า2ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักโดยมีระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรสถานการณ์ล่าสุดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนบริเวณหน้าหนองมูลตะกั่วลดลงแล้วแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรฝั่งหนองมูลตะกั่ว2ช่องจราจรซึ่งรถสามารถสัญจรได้เพียง1ช่องจราจรและต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเทศบาลตำบลคึกคักนำโดยนายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำบนถนนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับถนนเพชรเกษมบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรับน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักจึงมีปริมาณน้ำสะสมและเกิดน้ำรอการระบายโดยเทศบาลตำบลคึกคักได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและกรมทรัพยากรน้ำที่10ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมรอการระบายเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันเทศบาลตำบลคึกคักได้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสายวัดพดุงธรรมโพธิวาสหมู่ที่5ตำบลคึกคักปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการไปแล้วกว่า200เมตรชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: ทางการเกาหลีใต้ระบุผลการสอบสวนเบื้องต้นสำหรับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารมีสาเหตุจากทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือนายคังชินชอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ออกแถลงการเกี่ยวกับผลการสอบสวนเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนส่งผลให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยยืนยันว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากทุ่นระเบิดพลาสติกสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งและเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมทั้งนี้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็นพรมแดนที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นและยังคงเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดที่ยังคงถูกฝังไว้ขณะที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในสถานะสงครามเนื่องจากมีเพียงข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569นะคะสายชลมีสั่งควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ค่ะคำร้องภาษาไทยเพลินภูพิงโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์ตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2509ค่ะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เพลินภูพิงขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

พลงพระราชนิพนธ์เพลินภูพิงโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่28ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ส่วนเนื้อร้องภาษาไทยคือเพลินภูพิงที่เราฟังจบไปนี้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์เมื่อปี2509เราจะต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เสียงคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะสาริกาชมเดือนครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อได้คุณจันทนาโอบายวาทสิ้นแสงจันทร์เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงสาริกาชมเดือนโดยคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติและสิ้นแสงจันทร์คุณจันทนาโอเบยวาทขับร้องชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะรักใต้ร่มไทรโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งเพลงที่2ใต้ร่มมะลุลีคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงร่วมกันครูแก้วและครูเอื้อประพันธ์และเพลงที่3ใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชาวลีโชวิขับร้องนะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูธนิตผลประเสริฐค่ะเริ่มด้วยรักใต้ร่มใส่

0: 3เพลงที่จบไปนั้นรักใต้ร่มไทรใต้ร่มมะลุลีและใต้แสงเทียนในช่วงนี้เราจะมาพบกับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติผู้ซึ่งได้รับพระราชทานใบโพทองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยคุณรวงทองเล่าว่า
1: คือว่าเมื่อปีพ.ศ.2503เนี่ยฮะชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะกรรมการคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดหม่อมงามจิตบุรชัดตอนหลังเป็นท่านผู้หญิงนะฮะ
2: ตอนนี้ท่านก็สิ้นไปท
1: ั้
2: งสอง
1: สิ้นหมดฮะแล้วก็3ก็ศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สมุนชาติสวัสดิกุล4คุณหญิงสมโรจน์สวัสดิกุลเป็นท่านผู้หญิงแล้วนะคะ5ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนายศสุนทร6อาจารย์เปลื้องณนคร7ศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มสิริบุญยศิลป์นะฮะเป็นผู้เสนอรายชื่อให้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล4สาขาอาชีพ
2: ค่ะ
1: ฮะรวงทองก็ได้รับพระราชทานรางวัลใบโพทองในฐานะนักร้องที่ใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนถูกต้องและดีได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระตำหนักกิรดาลโหฐานพระราชวังดุสิต
2: เมื่อปี2503ใช่ไหมคะ
1: 503ค่ะโดยประมาณนะคะอาจจะต้นปีภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตค่ะก็เพราะเป็นนักร้องคนเดียวที่ได้รับพระราชทานนะคะนอกนั้นก็เป็นสาขาอาชีพอื่นคือโฆษกแล้วก
2: ็
1: ผู้ประกาศทีวีพิธีกร
2: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้ภาคภาพยนตร
2: ์ค่ะ
1: และหลวงทองก็ร้องเพลง

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงถึงเธอโดยคุณรวงทองทอร์นธมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเราจะฟังคุณรวงทองขับร้องอีก3เพลงจำได้ไหมทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเพื่อนใจคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องค่ะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะ

ฟังคุณอรณีการโกศลนักร้องดาวรุ่งสุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่คุณชวลีขับร้องไว้คือเพลงใจสาวคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณอ้อยอัชราจะต่อได้เพลงรอดูใจทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและใจกระซิบคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงเพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเช่นเดียวกัน

เพลงต่อไปเป็นเสียงของคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ในเพลงชื่อเพลงร้างครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คณะรัฐมนตรีขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้พร้อมเพิ่มกรอบวงเงินกว่า 1,544 ล้านบาทช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 อีกกว่า 233,000 ครัวเรือน
6: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ได้รับเงินได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกร96ครัวเรือนวงเงินรวม 315,975 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลรายละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนสำหรับการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรต้องปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์และผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,544 ล้านบาทเพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 233,729 ครัวเรือนโดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินอย่างต่อเนื่องและถึงมือเกษตรกรตามเป้าหมายมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนเกษตรกรต้องเป็นผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินตามโครงการผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมแก่นักเรียนและนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณโดยไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากหลังประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน1569ช่วงน้ำท่วมหากพบฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมรวม14คำร้องส่วนใหญ่เป็นกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงและจำหน่ายสินค้าในราคาสูงโดยสินค้าที่มีการร้องเรียนได้แก่ไข่ไก่อาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายและน้ำดื่มนอกจากนี้ยังมีประชาชนสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการรถสไลด์และรถลากเนื่องจากต้องใช้บริการเพื่อเคลื่อนย้ายรถในพื้นที่น้ำท่วมกรมการค้าภายในจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ได้รับร้องเรียนพร้อมติดตามราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากรวมถึงตรวจสอบการแสดงราคาและราคาที่เรียกเก็บทั้งหน้าร้านและทางช่องทางออนไลน์หากพบการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือเรียกเก็บราคาสูงเกินสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโดยประชาชนที่พบเห็นการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือสงสัยว่ามีการคิดราคาสินค้าหรือค่าบริการสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนหรือสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมประสง
9: ค์วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านในค่ำคืนนี้เลยนะครับเข้าสู่บรรยากาศการส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงสากลเก่าๆเพราะๆจากทางรายการ

ออเดอะกู๊ดไทม์ค่ำคืนนี้เฮาป้ากันค่ำคืนของวันอังคารที่29กันยายน2569ครับก็มีเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยามค่ำคืนนะโดยผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รับหน้าที่ส่งคุณผู้ฟังนะเข้านอนนะครับอย่างมีความสุขผ่านเสียงเพลงเพราะๆนะครับความทรงจำเก่าๆที่มาพร้อมกับเสียงเพลงในค่ำคืนนี้อ่ะทักทายกันพอสมควรแล้วครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งวันนี้ก็ฟังเพลงหลายๆกันเลยเนาะว่าจะบอกกวนคุณผู้ฟังละนะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับเสียงเพลงเพราะๆที่กล่อมคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะครับขอคัดสรรมาเป็นพิเศษจากคุณผู้ฟังที่ขอกันเข้ามาตั้งแต่มาแล้งนะครับชอบฟังรายการ For the Good Time ครับเพลงเก่าแฝงความทรงจำฟังแล้วก็คิดถึงวัยสมัยตีแต่ละท่านนะโตมาเติบโตมากับเพลงเหล่านี้นะครับบางครั้งเสียงเพลงมันก็ไม่ได้เป็นแค่การผ่อนคลายเนาะแต่มันแฝงไปด้วยความทรงจำนะตีโตมาพร้อมกับเผานะเหมือนกับกล้องถ่ายรูปสมัยก่อนนะคุณผู้ฟังกล้องฟิล์มนะเนาะถ่ายออกมาในขณะนั้นนะในอดีตนะใครจะไปคิดว่าสมมุติว่าเขาถ่ายรูปมาเดียวเนี่ยจะกลายเป็นอดีตในแห่ง10ปี20ปีคือเขาได้คิดถึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานมีโอกาสถ่ายรูปในโอกาสต่างๆถ่ายเก็บไว้ครับเพราะว่ากลับมาพอครั้งนึงมันรู้สึกตื่นตันรู้สึกกันอกกัดใจนะในบางมุมในความรู้สึกของภาพแต่ละภาพนะความรู้สึกมันจะต่างกันบ่เหมือนกันเช่นเดียวกันกับเสียงเพลงนะครับฟังเพลงนี้รู้สึกแบบนี้คิดถึงไว้นั่นแบบนี้ฟังเพลงนี้คิดถึงคนนี้นะคิดถึงคนนั่นนะครับหลายๆท่านเป็นอยู่นะมาบอกดิจิโอมหูนะเพราะดิจิโอมฟังเพลงเก่าก็คิดถึงสมัยอดีตที่เฮาโตมากับเพลงเหล่านี้นะพักฟังเพลงกันต่อเนื่องเลยครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

แล้วมาป้ากันในช่วงที่3ของรายการนะครับแป๊บเดียวผ่านไปเกือบกึ่งชั่วโมงละกึ่งชั่วโมงไปละครับกลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็จะเน้นย้ำคุณผู้ฟังเนาะในช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็ลังไหลมาแอวจังหวัดลำปูนเนาะรวมถึงพี่น้องประชาชนคนลำปูนเหมือนกันก็มาแอวในเวียงในยามค่ำคืนนะครับไปดูแสงสีเสียงกับงานวิจิตแอดลำพูนนะครับรวมถึงแฮมเบอร์กี้วันนี้ก็จะเริ่มนะงานโคมแสนดวงแล้วเพราะฉะนั้นครับนักท่องเที่ยวจะไหลมาตีจังหวัดลำปูนนะครับมาร่วมกันเนาะพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันนะครับสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวมาแอวลำปูนมาแล้วอยากมาอีกนะครับด้วยรอยยิ้มด้วยเสน่ห์ของคนลำปูนนะครับสร้างความประทับใจบัวจะเป็นในเรื่องของรอยยิ้มความมีน้ำใจการทักทายและความสะอาดของเมืองนิโกเกียวนะครับคุณผู้ฟังเป็นการสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดลำปูนนะครับบ่ใจโตแค่บางเตื่ออู้ถึงเรื่องเศรษฐกิจบางคนคิดถึงเรื่องโรงแรมเรื่องนักท่องเที่ยวมื้อนี้นะก็แม่นครับแต่บ่ได้ลืมนะถ้ามองย่อยลงไปแฮมนะครับในเรื่องของการจ้างงานในเรื่องของพนักงานในเรื่องของชุมชนในเรื่องของผู้ประกอบการในเรื่องของแมค้าของเทเลลึกนะครับรวมถึงคนตีขับรถสาธารณะต่างๆก็จะก่อเกิดรายได้ให้ชุมชนถ้าเข้าไปแล้วเข้ามาแล้วแล้วอยากกลับมาแฮมมันก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับก็อยากให้ช่วยกันเนาะเป็นชาวบ้านที่ดีนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับฮือมาแอวกันในช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีหน้าเลยถ้าเป็นไปได้ทำได้ตลอดทั้งปีซ้ำดีนะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาปากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time ครับ

กลับเข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วนะครับอยากให้อุนักอุไลเนาะหลายท่านกำลังจะเข้านอนฟังเสียงเพลงนะกล่อมส่งคุณผู้ฟังเข้านอนในค่ำคืนนี้ดีเจอุ้มก็จะบอกอุนักอุไลละคุณผู้ฟังฟังเพลงกันยาวๆเพลินๆไปเลยเดี๋ยวกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 5:00 ถึงเที่ยงคืนกับผมดีเจอุ้มวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ในรายการ For the Good Time ค่ำคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวยพุทธาได้เห็นได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในเขตเจ็ดบ้านล้านนาของเฮานั้นมีวรรณกรรมอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องบัวละวงหงอามาตเรื่องย่อมีอยู่ว่ามีปัญญาตนหนึ่งชื่อว่าปัญญากาไลปัญญากาไลนี้ครองเมืองนครจำปามีพระมเหสีเอกชื่อว่าพระนางจันตาเทวีพระนางจันตาเทวีนั้นมีพระโชรส2 พระองค์คือ 1. เจ้าชายสุริยาและ 2. เจ้าชายบุรวงศ์หงอมาตย์เจ้าชายบุรวงศ์หงอมาตย์นั้นเป็นนอโพธิสัตว์เจ้าจุติเอาจากลงมาเกิดเป็นมนุษย์ที่นี้พญากาไลยังมีพระมเหสีรองฝ่ายซ้ายแห่มคนหนึ่งชื่อว่าพนางกาไวพระนางกาไวนั้นมีพระโชรสชื่อว่าเจ้าจัญทัตกุมารพญากาไลผู้เป็นพญาเจ้าเมืองนครจำปาเมื่อชราภาพแก่เฒ่ามาแล้วก็ทรงมีพระราชดำริที่จะมอบราชสมบัติให้แก่เจ้าชายสุริยาและตั้งเจ้าบุรวงศ์หงอมาตย์ให้เป็นมหาเสนาบดีพระนางกาไวยได้ทราบเรื่องดังนั้นก็เกิดความอิจฉาริษยา จึงเอาความนี้ไปปรึกษากันครับนันทเสนาผู้เป็นพ่อนันทเสนาก็ออกอุบายเอาอย่างนี้เพื่อไปเจอเอาพระราชโอรสทั้งสองคือเจ้าชายสุริยาและก็เจ้าบุรวงศ์หงอามาตย์เจิญทั้งสองนั้นไปยังปราสาทของพนางกาไวยแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีพระราชโอรสทั้งสองว่าเจ้าสุริยาและเจ้าบุรวงศ์นี้กระทำการอุกอาจคิดจะปลุกปล้ำกระทำบดีบร้ายต่อพระนางส่วนว่าพญากาไลผู้เป็นเจ้าเมืองฟังอย่างนั้นแล้วก็บ่ได้มีการไต่สวนทวนความด้วยความที่มีตัณหาราคะมัวเมาจึงได้สั่งประหารชีวิตพระราชโอรสทั้งสองคือเฮือสั่งประหารเจ้าชายสุริยาและเจ้าชายบุรวงศ์ส่วนว่าพระนางจันตาเทวีผู้เป็นพระมารดาได้ติดสินบนเพชฌฆาตไว้บ่เฮือประหารลูกของนางทั้งสองแล้วนางก็ยังแอบไปขโมยแก้ววิเศษของกู้บ้านกู้เมืองเอามาหมอบเพื่อเจ้าชายบุรวงศ์หงอามาตย์นำติดตัวไปตัวเองเจ้าสุริยาและเจ้าบุรวงศ์ได้ออกผจญภัยมามากมายหลายอย่างหลายประการจนกระทั่งได้เดินทางไปถึงเมืองปัญจรนครที่เมืองปัญจรนครนั้นปรากฏว่าเจ้าเมืองเปิ้นถึงแก่สวรรคตลงไปบรรดาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็พากันตกแต่งราชรถเพื่อไปเสาะหาผู้มีบุญเอามาครองบ้านเมืองระหว่างที่เจ้าสุริยากับเจ้าบรวงเดินเข้าไปในเมืองปัญจรนครนั้นได้ไปพักอยู่ที่สวนอุทยานราชรถก็มาเกยยังเจ้าชายสุริยาบรรดาเสนาอำมาตย์ราษฎรต่างหลายจึงปากันยกยอเอาเจ้าชายสุริยานั้นขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองปัญจรนครที่นี้ส่วนว่าเจ้าชายบุรวงศ์หงอามาตย์ได้กราบบังคมทูลลาสมเด็จปี่ของเปิ่นเพื่อออกไปผจญภัยพระองค์ท่านได้ใช้ชีวิตตกระกำลำบากเพื่อชดใช้กรรมเก่าที่ได้สร้างไว้แต่อดีตชาติปางก่อนจนกระทั่งได้ไปอยู่บ้านเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้เป็นคนใจร้ายเมื่อเจ้าชายสุริยามาพักอยู่กับตัวกับตนก็ได้พยายามที่จะแอบอ้างเอาว่าตัวเก่าเป็นเจ้าของแก้ววิเศษดวงนั้นและแย่งเอาแก้ววิเศษนั้นจากเจ้าชายบุรวงศ์หงอามาตย์เอาไปครอบครองแล้วก็จับกุมคุมขังเจ้าบุรวงศ์หงอามาตย์ไว้ในคุกแต่ว่าด้วยความที่เจ้าชายบุรวงศ์หงอามาตย์เป็นนอโพธิสัตว์เจ้ายังมีบุญญาบารมีของโพธิสัตว์ทำให้พระองค์ท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตภัยนานานับประการโดยเฉพาะได้รับการช่วยเหลือจากนางคารวีผู้เป็นธิดาของเศรษฐีสุดท้ายเจ้าบุรวงศ์ได้ขึ้นของราชสมบัติเป็นกษัตริย์เมืองสุวรรณพรหมนครและก็ได้พบกับเจ้าชายสุริยาผู้เป็นพระเชษฐาทีนี้เมื่อได้ครองมั่นของเมืองอย่างอันแล้วเจ้าชายสุริยาและเจ้าชายบุรวงศ์หงอามาตย์ระลึกนึกถึงพญากาไลผู้เป็นพระราชบิดาและพระนางจันตาเทวีผู้เป็นพระราชมารดาจึงพากันเดินทางกลับไปยังเมืองนครจำปาฝ่ายว่าพระนางกาไวได้รับทราบอย่างนั้นก็ยุยงฮื้อพญากาไลบ่ฮื้อต้อนรับโอรสทั้งสองเข้าเมืองพร้อมกับฮื้อเจ้าชายชัญทัตผู้เป็นพระราชโอรสและนันทเสนาผู้เป็นบิดาปาทหารออกมาสู้กับเจ้าชายสุริยาและเจ้าบุรวงศ์หงอามาตย์ผลสุดท้ายปรากฏว่าพนางกาไวก็ดีเจ้าจัญญทัตก็ดีนันทเสนาก็ดีก็ถูกธรณีสูบลงไปตกลงไปในเมืองนรกเหมือนนอเทวทัตผู้เคยกันแกล้งพระพุทธเจ้าพ พญากาไลหันอย่างนั้นก็สำนึกได้ถึงบาปบุญคุณโทษได้เสด็จออกมาต้อนรับพระราชโอรสทั้งสองพระองค์แล้วยกเมืองจำปานครเนื้อเจ้าชายบุรวงศ์หงอมาตย์ขึ้นครองราชพร้อมกับตั้งพระชายาสามพระองค์คือพระนางคารวีพระนางปฐุมมาและพระนางปิมปาส่วนว่าเจ้าชายสุริยานั้นขอเสด็จกลับคืนไปครองเมืองปัญจรนครทั้งสองพระองค์ได้ปกครองไพฟ้าประชาชนเอออยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายการเล่าเรื่องบุรวงศ์หงอมาตย์แต่สมัยเก่าก่อนโบราณโบราณมักจะนำเอามาเล่ากันในเวลามีการมีงานขึ้นเฮือนใหม่พ่องตลอดจนกระทั่งการอยู่เฮือนเย็นในงานขาวดำพ่องเริ่มต้นการที่จะเล่าข่าวเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการอื้อกะลงด้วยบทว่าประนมก่อนนบกราบไหว้ยอกุลจักไขเรื่องเต้าตนบุญหน่อเน่าโปธิสัตว์อธิคุณเตวโลกบนแลบัวระวงหงอำมาตย์เจ้าปิ่นเก้าพุทธังกุลการอ่านบทกะลงหรืออือกะลงนี้เป็นการสร้างบรรยากาศแสดงให้คนฟังหูว่าก่อนที่เราจะเล่าอะหยังก่อนที่เราจะแสดงอะหยังเราจะต้องมีการไหว้ครูครูคือครูพระพุทธเจ้าครูพระธรรมและครูพระสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระแก้วเจ้าตั้งสามประการเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้อ่านข่าวหรือว่าแสดงบทละครเรื่องบัวระวงหงอมาตย์เหมือนกับการเทศนาธรรมที่ทุกเจ้าจะต้องกราบพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลต่อองค์นักเทศและต่อผู้ชมผู้ฟังทุกคนทีนี้เปิ้นบอกว่าในสมัยก่อนนั้นการเล่าข่าวนั้นจะเริ่มต้นด้วยการตีกองเจ็ดแกมอันนี้ก็ฉากออกมาจะเป็นฉากเจ้าชายสุริยาและเจ้าบุรวงศ์หงอำมาตย์ฝึกซ้อมการต่อสู้เจิงดาบแบบล้านนาคณะที่ฝึกซ้อมเจิงดาบอยู่นั้นพญากาไลพระนางจันตาพร้อมกับโดยพระนางกาไวเจ้าชายชัยทัตและนันทเสนาก็ปากันออกมายืนดูการฝึกซ้อมพญากาไลนั้นหูตัวว่าพระองค์นั้นเนี่ยชราภาพนักแล้วจึงคิดตัดสินใจที่จะยกราชสมบัติให้แก่เจ้าชายสุริยาให้เป็นพระราชาและให้เจ้าชายบุรวงศ์หงอำมาตย์เป็นมหาอุปราชดังบทที่เปิ้นเล่าไว้ว่าจักตั้งบุตรตาสองคนหน่อเนื้อหื้อไว้สืบข่าวคลองดินเจ้าสุริยะหันดีเป็นจริงเป็นเจ้าแผ่นดินประชาไพร่ฟ้าส่วนบัวระวงหื้อเป็นหัวหน้าอุปราชาเคียงเต้าเมื่อพญากาไลประกาศมอบราชสมบัติให้แก่เจ้าสุริยาและเจ้าชายบัวระวงหงอำมาตย์คือให้เจ้าสุริยาเป็นกษัตริย์ให้เจ้าบุรวงศ์เป็นอุปราชทำให้พระนางกาไวผู้เป็นอัครมเหสีฝ่ายซ้ายเกิดความบ่พอใจเป็นอย่างยิ่งนางหันว่าพญากาไลบ่มีความยุติธรรมที่บ่มอบบ้านมอบเมืองให้แก่เจ้าชายชัยทัตโอรสของพระนางพ่องอันนี้ก็มีคำข่าวกล่าวประพันธ์ไว้ว่าฝ่ายนางกาไวเมียป่ายตันเจ้าหัวใจมันเมาต่ำก้อยปันดังตัวกูอันเป็นเมียน้อยก็มีลูกเต้าถึงคนจื้อใจเนี่ยทัดลูกฮักเตรียมตนบ่ใจเจือคนไพร่ไทยต่ำล่าหากโลหิตเดียวกลมเกลียวร่วมหน้าแต่ต่างมารดาเต่านั้นพระปิตาสั่งมาประล้ำบ่โป่งมอบบ้านอันใดคือถึงลูกน้อยเป็นดีมองใจพนางกาไวโตสาเกียรติก้าด้วยความเครียดแค้นที่ก่อเกิดขึ้นในใจพนางกาไวจึงริเริ่มประกอบกรรมชั่วโดยปรึกษากับนันทเสนาผู้เป็นป่อ ทั้งกู้วางแผนช่วงชิงราชสมบัติโดยนันทเสนาผู้เป็นพ่อของพระนางกาวัยนั้นออกอุบายวางยาเสน่ห์ธัญกาไลเสวยจนพระองค์มีพระการลงเจือกรรมยุยงของพระนางกาวัยทุกอย่างทุกประการวันหนึ่งพระนางกาวัยออกอุบายเจิญโอรสทั้งสองไปร่วมเสวยอาหารมื้อค่ำเมื่อแลงตวยนางก็ทำท่ายั่วยวนโอรสหนุ่มทั้งสองต่างๆนานาดังมีข่าวเปิ่นกล่าวว่าแม่นากาวัยจัดการต้อนรับจ่าต่อเจ้าสองใจว่าสองลูกฮักจุงกินตามใจจิ้นป่าอันใดแม่ดาไว้เสียงนางเงี้ยแต่งตัวฮือหัวเก้าเกี้ยงแป่งตาเมียงไม้จู้สองเจ้ากุมารบ่เข้าใจฮู้ว่าเป็นเล่ห์กลของนางกาวัยพอรถทั้งสองบ่ลงกลนางกาวัยนางจึงแกล้งฟ้องพญากาไลใส่ร้ายพ่อรถทั้งสองว่าจะปลุกปล้ำกระทำบดีบร้ายแก่นางพญากาไลถูกยาเสน่ห์จึงลงเจือพระนางกาวัยทุกอย่างทุกประการพระองค์ทรงพระพิโรธโกรธเป็นนักยิ่งสั่งประหารชีวิตทั้งสองพระองค์ดังมีข่าวกล่าวไว้ว่าพระองค์ตันเต้าเกียจเท่าเหลือใจมาเหมือนทานไฟเผาใจบะน้อยบ่ไต่ตามหาโตสาทีถ้อยจักดับอินทรีย์มวยมิตรจุงเอาค่าเสียดับจิตชีวิตอย่าสั่งเวทหน้าตัวมันฝ่ายว่าพระนางจันตาเทวีพระราชมารดาทราบข่าวว่าพระโอรสถูกพระบิดาประหารชีวิตพระนางจึงได้แอบขโมยเอาแก้ววิเศษของกู้บ้านกู้เมืองซึ่งได้มาในวันประสูติพระโอรสคือวันที่เจ้าชายบุรวงศ์หงอมาตย์เกิดมานั้นคือว่าติดมาจากท้องของพระนางกาวัยแล้วก็ประสูติออกมาไหลออกมาโดยเจ้าบุรวงศ์หงอมาตย์วันประสูตินั้นพญากาไลและพระนางจันตาเทวีถือว่าแก้วดวงนี้เป็นแก้ววิเศษประจำตนตัวของเจ้าบุรวงศ์หงอมาตย์นางแอบเอาสมบัติพระสถานและเอาแก้วดวงนี้มอบเพื่อเจ้าสุริยาและเจ้าบรวงศ์ติดตัวนางได้รีบออกมาช่วยเหลือพระรถได้มอบแก้วแหวนเงินทองติดสินบาทคาดสินบนเพชรคาดบะเฮือประหารลูกรักของนางดังกำข่าวว่าพระนางจันตามือกำธงขวัญเอาคำหลายปันซ่อนผืนแผ่นผ้าแล้วยื่นฮือปันคนหารพวกข้าว่าขอเตอนาสู่ไทยขอเป็นน้ำใจเอาลูกข้าไว้จักยกคำฮือคนปันอู้กันซักซ้อมตกลงเป็นกันเงียบหายปิดบังอานัดกำมั่นเพชฌฆาตซึ่งหูอยู่แล้วว่าพระโชรสทั้งสองนั้นบ่มีความผิดถูกใส่ร้ายป้ายสี

และพระโอรสก็ปลอบโยนผู้เป็นมารดาเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักแม่จันตานางสั่งสอนน้องอ้ายว่าจุงไปดีแต่ตักฮือฮักแปลงกันเนอเจ้าลูกฮักจักหนีออกบ้านเมืองคนยามเข้าป่าไม้นาไลไพศนฮือพ่อตังบนตังเหนือลุ่มใต้กวนสาฮือสากวนไหวฮือไหวอย่าไปป่าโลไล่ฮอนขอเทวดาฮักษาพร่ำพร้อมฮักษาลูกเต้ายามไปฝูงหมู่ข้อร้ายฮือค้ายหนีไก่สัปปะจังไรอย่ามาเติกปั้มขอบุญกุศลปกบนเสี่ยงท่านฮือเป็นเงาบางห่มลับสองเจ้าบุตตาย่อมือนิ้วทับสาวันไหวปอนดีแล้วปลอบแม่ไทยจันตาเกศีว่าก้อยอยู่ดีเนอแม่เป็นเจ้าอย่าไปถือกรรมถือเวรเงินเงากับไผ่คนใดตอบตาอย่าไปกึดใจว่าลูกกำพร้าได้ปัดผลักหน้าหนีไปกรรมเวรจัดแล้วมาตันเต่งใจบัดจังเนี่ยใดเนอแม่เป็นเจ้าเจ้าจายสุริญาและเจ้าบรวงหงอมาตย์ได้ผจญภัยนักมากมายจนกระทั่งมาถึงเมืองปัญจรนครซึ่งเมืองนี้เจ้าเมืองได้สวรรคตไปแต่มีพระธิดาชื่อว่าพระนางปฐุมบดีกุมมารีเสนาอมาตย์จึงเปื้องปาบุญญาปรมีของพระอินทร์สุรินทร์เจ้าฟ้าโดยการจัดตกแต่งเสียงทายราชรถหากราชรถไปยุดอยู่หน้าบ้านของพระใจคนใดก็จะอัญเชิญขึ้นเป็นนอนเนื้อเจื้อกษัตริย์เอามาครองราชสืบต่อไปพร้อมกับอภิเษกสมรสเจ้าหญิงปฐุมวดีเพื่อเป็นอัครมเหสีส่วนว่าเจ้าชายสุริยาและเจ้าบรวงหงอมาตย์ได้มายุดยังพักฮอนณศาลาริมทางกลางป่าในป่าสวนอุทยานโดยบุญญาปรมีของพระอินทร์ราชรถได้มายุดที่เจ้าชายตังสองบันทมอยู่แต่ด้วยเวรกรรมของโพธิสัตว์เจ้าบรวงหงอมาตย์ยังบ่หมดสิ้นพระอินทร์จึงกำบังร่างของเจ้าบรวงหงอมาตย์ไว้บ่ฮื้อผู้ใดมองหันเสนาอมาตย์นั้นหันแต่เจ้าชายสุริยานอนลับไหลบ่ได้สติอยู่เพียงแค่พระองค์เดียวจึงอัญเชิญขึ้นราชรถแห่เข้าไปในวังและทำการอภิเษกสมรสเพื่อครองสิริราชสมบัติอยู่ดังมีคำกล่าวไว้ว่าอินตาเตปเต้าช่วยจักเดินจอนมาอัสดรลากรถนำหน้าเพื่อไปหอดถึงยังพระนอล่าเจ้าสุริยาตนรุ่งเรืองสีพญาอินตากำบังอินทรีย์กับถงแก้วมณีบัวระวงน้องไว้บะฮือภัยหันเหนือตกออกใต้สมคณิงในเตวาฮือหันก้าเจ้าองค์พระเชษฐาคือเจ้าสุริยาปีเนิมขบวนม้าแก้วสู่เขตสลียังพักทันทีตึงบันนีแล้วหันหันก้าสุริยานั่งรับอยู่หันองค์เจ้าจอมจันรับบ่เฟือนไหวเสนาไปห้องยังรับเงียบใบไปห้องจะใดตึงบ่ไหวก็แต่เล่าเอามือสอดหลังสอดคอหนอเน่าใส่รถเลื่อนเจ้ากุมารหมู่คนหลวงหลายไหวสายอสารแห่เข้าเวียงไปเนอเจ้าชายบุรวงหลังจากที่ตื่นขึ้นมาบหันพี่อ้ายของตัวเองตันก็ได้เดินทางใช้ชีวิตตกระกำลำบากเพื่อชดใช้กรรมเก่าเวียนหลังที่ได้สร้างไว้แต่อดีตชาติปางก่อนเจ้าบัวระวงหงอมาตย์ได้เดินทางมารอดถึงบ้านเศรษฐีชื่อว่าปาละเศรษฐีผู้นี้ก็รับเลี้ยงดูเจ้าบัวระวงหงอมาตย์ไว้แต่ว่าเศรษฐีคนนี้มีจิตใจโหดร้ายปลายหลังมาได้หันแก้วมณีอันเป็นแก้ววิเศษกู้บารมีของเจ้าชายบัวระวงมันก็แอบ

0: ทั้งว่าตัวเก่ามันได้เป็นเจ้าของแก้ววิเศษก็แย่งชิงแก้ววิเศษจากพระองค์ไปจับเอาเจ้าบรวงหงอมาตย์นั้นไปใส่คอกจับกุมคุมขังแต่ว่านางคารวีลูกสาวเศรษฐีนั้นได้ช่วยเหลือจนบังเกิดเป็นความรักต่อกันวันหนึ่งเจ้าบรวงได้ถูกใจให้ไปทำงานในเวียงเจ้าหญิงปิมปาพระธิดาเจ้าเมืองปารณสีเดินทางผ่านมาปาเข้าด้วยความที่เคยเป็นกู้บุญญาปารมีกันมาแต่อเนกชาติต่างก่อนเจ้าหญิงจึงมีจิตปฏิภาณผูกพันต่อเจ้าบรวงหงอามาตย์มีคำข่าวกล่าวว่าบัวรวงเต้าบ่เสี่ยงเวรกรรมถูกใจทำงานเป็นทาสอยู่หันได้คารวีมีใจว่าอันช่วยเหลือองค์คำหน่อไทยวันหนึ่งตนบนถูกบังคับใจไปต่างนอกทำงานเพี้ยวทางขุดไม้อยู่ใกล้สถานคุ้มของนงคารปิมปาลูกเจ้าบัวระวงปะองค์หน่อเน่าเกิดความหักเจ้าทันทีเพราะปิมปาน้องเจ้าจอมสลีกับจอมภูมีเคยเป็นกู้สร้างนางใจทาสาเตียวมาแอมข้างมอบอับหมากเมี่ยงหื้อใจบัวหลบวงเต้าจุ่มจื่นหัวใจแย้มยิ้มเป็นในสุขใจแต่เจ้ากล่าวว่าฝ่ายเศรษฐีปาละตั้งแต่แย่งแก้ววิเศษมาจากเจ้าบัวหลบวงแล้วชีวิตก็ตกต่ำยากจนลงทีละน้อยทีละน้อยจึงหื้อหมอดูมาทำนายดูหมอดูก็มาทำนายว่าเป็นเพราะว่าตั้นไปเอาแก้ววิเศษของคนอื่นเอามาไว้กับตัวกับตนแก้วนั้นเป็นของสูงก้าเกินไปบอกกู้ควรกับเศรษฐีเศรษฐีจึงคิดเอาแก้วนั้นไปขายฮือกับเจ้าเมืองสุวรรณภูมิมาว่ากล่าวถึงเศรษฐีคนใจบาปนะลู่แก้วเจ้ามาเงินต่อมาสินทรัพย์อันใดก็เปลืองสั่งมาฮ้อนเหือนบ่เย็นจุ่มบ้านจึงตัดสินใจขายเหี้ยว่าอันก้าของมันบ่น้อยเจ้าเมืองสุวรรณภูมิมานครบ่ตอบรับเรื่องซื้อแก้ววิเศษโดยกล่าวว่าขณะนี้บ้านเมืองสุวรรณภูมิมายังมียักษ์ลงมากินคนต้องส่งคนให้ยักษ์กินวันละคนวันละคนจนเจ้าเมืองเดือดร้อนไปหมดเจ้าเมืองประกาศให้หาคนดีมีฝีมือมาปราบยักษ์ไผ่ปราบได้จะยกเมืองฮื้อครองเกิงหนึ่งพร้อมกับยกเจ้าหญิงปฐุมมาฮื้อเป็นอากะมเหสีเศรษฐีปฏิเสธที่จะช่วยปราบยักษ์แต่จะมอบนักโทษฮื้อคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าบรวงหงอมาตย์เอาฮื้อไปเป็นอาหารยักษ์เจ้าเมืองสุวรรณพรหมานครถามเรื่องราวข้อที่จริงจากเจ้าบรวงหงอมาตย์เจ้าบรวงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเจ้าเมืองบังคับเพื่อเศรษฐีคืนแก้ววิเศษให้แก่เจ้าบรวงเจ้าบรวงหงอมาตย์จึงห้ามอาสาไปปราบยักษ์ดังมีคำกล่าวว่าบัวระวงเต้าเล่าเรื่องหนหลังให้เจ้าเมืองฟังจนหมดจนเสี่ยงเจ้าเมืองบังคับเศรษฐีหน้าเมียงเพื่อคืนแก้วเจ้าโดยเร็วโดยไวโพธิสัตว์เจ้าหับแก้วงามใสแล้วอาสาไปปราบยักษ์เถื่อนก้ากุมารหน่อเต้าบ่มีใจเก่งเตียวไปเล็งๆจนถึงที่หั่นแล้วอธิษฐานด้วยบุญจันๆหล่อนกูร่างยังปราบทิศขอเฮือสีแสงมณีลูกทิพเป็นไฟวู่ไหม้พับไปมณีจดจ้อยหยาดยาแสงใสเกิดกลายเป็นไฟอัคคีวู่ต้องส่วนเจ้าเนี่ยขี่ใจมันเดือดข้องฝั่งลูกมาปรันบาจ้าตะยะต่างอย่างป้างข้างข้างคว้ามาหานอล่าทันทีเจ้ายกดาบติ๊บกันใจสลีฟันไปเลยทีถูกคอยักเท่าพุทธตกตีนองกองลงหิมเจ้าบอกกลับคืนมาปอกปิกยักษ์เท่าผีมารเลยดับชีวิตกับองค์หน่อเจ้าไปได้เมื่อเจ้าชายบรวงปราบยักษ์ได้ก็ได้ครองเมือง สุวรรณพรหมมาพร้อมได้เจ้าหญิงปฐุมมามาเป็นมเหสีเจ้าชายได้อภิเษกนางคารวีขึ้นเป็นมเหสีองค์ที่สองเจ้าหญิงปิมปาเป็นมเหสีองค์ที่สามดังกรรมข่าวว่าเอาสามเมียแปลงเจ้าบิดแย่งไว้มาต่างห้องคนเมืองปฐุมมาน้องตองใบสีเหลืองคารวีเมืองบุญเรืองหนอเน่านางปิมปาธิดาจัดเจ้าสามนางเหล่าอยู่พร้อมได้เป็นสมเด็จพระนางนั่งล้อมกับตนต้านเจ้าสามีเอาสามเมียแปลงเลิศลักอิถีมาอยู่ร่วมห้องบุรีบัวละวงไทยปราภัยโลกีสเสวยบุรีนก่อนใหญ่กว้างอยู่สุขเกษมบำเพ็ญสุขสร้างตามตดสธรรมบ่มังฝุ่งกติธรรมบ่ฮื้อได้ว่างสมสืบสร้างเมืองพิงทีนี้ต่อมาก็เจ้าชายบุรวงมากึดเติงถึงเจ้าชายสุริญาปี้ไอจึงออกติดตามหาโดยนางคารวีซึ่งกำลังตั้งต้องขอเดินทางไปตวยระหว่างเดินทางไปกลางแม่น้ำตังกู่ถูกพายุพัดจนแยกจากกันเจ้าชายบรวงไปขึ้นฝั่งที่เมืองปัญจลาทีนี้ระหว่างที่พระองค์ท่านไปพักยั้งอยู่ที่ศาลานอกเมืองไปหันภาพวาดของตัวเองกับปี้ไอ้ที่ศาลาหน้าเมืองก่อนนั่งร้องไห้ทหารก็รีบไปทูลเจ้าสุริยาเพราะว่าเจ้าสุริยาฮือวาดภาพอันนี้ไว้ว่าถ้าหากว่าภัยมหันภาพนี้แล้วร้องไห้จงฮือปามหาเฮาเนอพี่น้องตังกู่ได้ปะกันสมความตั้งใจเจ้าชายบุรวงศ์ก็ได้สร้างศาลาพร้อมกับวาดรูปเรื่องราวของตนกับนางคารวีไว้สั่งความว่าหากมีสตรีนางใดมาพอมาอ่านเรื่องราวนี้แล้วร้องไห้ก็ฮือรีบมากราบทูลโดยเร็วฝ่ายนางคารวีหลังจากขึ้นฝั่งแล้วก็ได้ไปอาศัยอยู่กับสองสามีที่มีอาชีพเป็นเจ้าประมงคนยะป๋าหลังจากนางคลอดลูกแล้วก็ออกติดตามหาพระสวามีจนกระทั่งมาหันเรื่องราวของตัวเองที่ศาลาเมืองปัญจรนครก็ร้องไห้ทหารก็รีบไปกราบทูลเจ้าบรวงศ์ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ปะกันเจ้าชายสุริยาและเจ้าชายบรวงศ์ได้รวบรวมกำลังทหารเดินทางกลับไปยังเมืองจำปารณกรเพราะว่าเป็นห่วงกึดเติงหาพระนางจันตาเตวีพระราชมารดาเจ้าชายบรวงศ์เจ้าชายสุริยาและเจ้าบรวงศ์หงอมาตย์สองตนพี่น้องจึงพากันเดินทางไปยังเมืองจำปานครฝ่ายว่าพระนางกาวัยได้กราบทูลยุยงพญากาไลเจ้าเมืองมาฮื้อทำการรับต้อนโอรสทั้งสองพร้อมกับฮื้อเจ้าชายจัยทัตผู้เป็นลูกและนันทเสนาผู้เป็นป่อปาทหารออกมาต่อสู้ในที่สุดพระนางกาวัยเจ้าชายจัยทัตกุมารและนันทเสนาก็ถูกแผ่นธรณีสูบลงไปตกเมืองมนหกเหมือนกับพระเทวทัตผู้คอยกันแกล้งพระพุทธเจ้าเมื่อถึงบทสุดท้ายได้กล่าวว่าเจ้าชายบรวงศ์หงอมาตย์เจ้าชายสุริยามเหสีและผู้ประกอบคุณงามความดีตั้งมดตั้งปวงได้ถึงกาลกิริยาเสด็จขึ้นไปเกิดบนส่วงสวรรค์ชั้นฟ้านางกาวัยนันทเสนาจัญทัตเศรษฐีปาละผู้ประกอบกรรมชั่วต่อนอโพธิสัตว์เจ้าก็ต้องตกนรกอเวจีได้รับความทุกข์ทรมานทำดีส่งสู่สวรรค์แดนวิมานทำชั่วไฟนรกผ่านมอดไหมธรรมะพระพุทธองค์สอนมนุษย์โลกเฮาแห่บัวระวงหงอมาตไทยฝากไว้เตือนตนเฮาเอ่ยในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วของมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในโกสลสังยุตตนิกายว่ามนุษย์มีสองจำพวกคือพวกที่ประกอบแต่กรรมดีเป็นนิดเรียกว่าปันฑิตามนุษย์ส่วนมนุษย์ที่ประกอบแต่กรรมชั่วเป็นนิดเ เรียกว่าภารมนุษย์เจ้าชายบรวงหงอัมมาเจ้าชายสุริยาพระนางจันตาคือตัวอย่างของบัณฑิตามนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีจิตเป็นกุศลประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบถ10ประการมีกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตประกอบด้วยปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิมีความหันถูกต้องดำริถูกต้องบัณฑิตย่อมประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือทิฏฐิประพฤติตนให้ประกอบด้วยปัญญาพิจารณาหันกุลและโทษขันติประพฤติตนอดทนอดกั้นบ่วู่วามด้วยอำนาจโทสะสัจจะประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรมวิริยะมีความเพียรประพฤติแต่สิ่งที่เป็นกุศลสัญญมะประพฤติตนประกอบด้วยศีล5เป็นนิจศีลศีล8เป็นอดิเรกศีลผู้ประพฤติธรรม5ประการนี้เรียกกันว่าบัณฑิตมนุษย์จักถึงซึ่งความสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลมีความเจริญบังเกิดแก่ตนทั้งภพนี้และภพหน้าได้สมริสมบัติสุขในมนุษย์เมืองคนเทวโลกและก่อนนิพพานสมบัติในชาติสุดท้ายส่วนนางกาวัยนันทเสนาเจ้าจยทัตและเศรษฐีปาละในเรื่องบรวงหงอมาตย์นี้เป็นตัวแทนของพาลมนุษย์ฝ่ายคนชั่วคือมนุษย์ที่บ่ฮู้จักผิดชอบชั่วดีคือแต่สิ่งที่ชั่วที่บ่มีประโยชน์ด้วยอำนาจของอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิจะกล่าวถึงสิ่งใดก็กล่าวแต่ทุพพาสิทธิ์วจีทุจริตประกอบไปด้วยกรรมจุหลายหลอกลวงอำพังกรรมปิสุณะวาจาวาโยส่อเสียดพรุษาวาจาเป็นกรรมบาปหยาบจ้าลามกสัมภัปปรวาจาเป็นกรรมเร็วไหลไร้สาระจะกระทำสิ่งใดก็กระทำสิ่งที่ชั่วเป็นกายะทุจริตประกอบไปด้วยปานาอาทินนากาเมมุสาสุราและภารมนุษย์จะทำสิ่งใดก็ย่อมทำด้วยอำนาจของโทสะภารมนุษย์มีกายสมาจารมาได้เสมอกันปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งภารมนุษย์ย่อมดีแต่ต่อหน้าเจรจาไพเราะรับหลังก็นินทาเหยียบย่ำภารมนุษย์ย่อมมีจิตนักไปด้วยโลภะบ่ได้หูจักคนดีคนชั่วหันบาปว่าเป็นบุญที่หันเป็นกุลก็บาปเป็นโทษถูกสั่งสอนก็ขึ้นโกรธเครียดแค้นบ่รับโอวาทบ่รู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตนกระด้างเหมือนดังเสาหินศิลาคนพาลย่อมเสวยทุกข์ในปรโลกเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนาเจ็บแสบร้อนไหม้อยู่ในนรกและก็บ่ตายตราบเท่ากรรมนั้นยังบ่สิ้นสุดเหมือนกับนางกาวัยเจ้าจยทัตนันทเสนาและเศรษฐีปาละที่กระทำบาปกรรมต่อเจ้าชายบรวงหงอัมมาตย์เจ้าชายสุริยาและพระนางจันตาเทวีวรรณกรรมล้านนาเรื่องบรวงหงอัมมาตย์จึงเป็นละครสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ที่มีแกนสารสาระของเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างชัดเจนทำให้บรรดาผู้สดับประฟังได้ตระหนักรู้ถึงการประกอบกรรมดีการละเว้นกรรมชั่วซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมของคนดีมีสุขสืบตลอดไปเนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเคยศึกษาพุทธประวัติเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายก็จะทราบดีว่าพระพุทธเจ้าของเฮานั้นพระองค์ท่านได้เสด็จอุบัติเกิดมาในสากยราชตระกูลทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราพิมพาพระนางยโสธราพิมพาคือไผพระนางยโสธราพิมพานั้นตำนานที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหรือตำนานต่างๆได้เรียกพระนามต่างกันไปบางที่ก็เรียกว่ายโสธราบางที่ก็เรียกว่าพิมพาบางที่ก็เรียกรวมกันว่ายโสธราพิมพาเมื่อออกบวชเป็นภิกษุณีได้ชื่อว่า พระพัทธากัจจานาเถรีท่านได้อภิเษกสมรสเป็นอัครชายาของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะได้ออกบวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนางยโสธราพิมพาเป็นพระราชมารดาของพระราหุลเถระหรือราหุลราชกุมารและท่านก็เป็นพระกนิษฐาคือน้องของพระเทวทัตหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนางยโสธราพิมพาได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุณีและบรรลุเป็นพระอรหันตาในที่สุดในประวัตินั้นกล่าวว่าพระนางเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าสุปพุทธะแห่งโกริยวงศ์ประสูติจากพระนางอมิตาแห่งแคว้นสักกะคือว่าพระนางยโสธรานั้นเป็นพระธิดาของพระเจ้าสุปพุทธะพระเจ้าสุปพุทธะนี้เสด็จอุบัติเกิดมาในโกริยวงศ์เมืองเตวัฏฐะได้อภิเษกกับพระนางอมิตาเจ้าสากยะราชตระกูลณเมืองกบิลพัสดุแล้วก็เป็นพระกนิษฐาคือเป็นน้องของพระเจ้าสรีสุทโธทนะเมื่อเสกสมรสกันแล้วได้มีพระโอรสและพระธิดาสองพระองค์พระโอรสพระองค์แรกก็คือพระเทวทัตราชกุมารพระธิดาพระองค์ที่สองก็คือพระนางยโสธราพิมพาพระราชชนกก็คือพระเจ้าสุปพุทธะเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าอัญชนะแห่งโกริยราชวงศ์ส่วนพระราชชนนีก็เป็นสากยะราชวงศ์พระชนกและพระชนนีทั้งสองพระองค์นี้อยู่ในเครือญาติเดียวกันสืบราชตระกูลมาแต่พระเจ้าโอกากราชทั้งนี้มีธรรมเนียมปฏิบัติและความเชื่อที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อๆกันมาว่าเจ้าเราสากยะราชตระกูลและโกริยะราชตระกูลคือสักยะราชวงศ์และโกริยราชวงศ์แห่งเมืองกบิลพัสดุและเมืองเทวัฏฐะนั้นจะอภิเษกสมรสกันระหว่างสองตระกูลนี้ตะอันดังที่ได้กล่าวให้ฟังแล้วว่าพระนางยโสธราพิมพานั้นเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งของมนุษย์สัตว์และสิ่งของที่เป็นสหชาติเกิดในวันเดียวกันกับเจ้าชายสิทธัตถะคือพระนางยโสธราพิมพาพระอานนท์นายชันนะอมาตย์กาลุทายีอมาตย์มากันทกะต้นพระศรีมหาโพธิ์และขุมทรัพย์สมบัติทั้งสี่ในเมืองกบิลพัสดุกล่าวกันว่าพระนางยโสธราพิมพานั้นเป็นเจ้าหญิงในโกริยะราชตระกูลที่ทรงพระสิริโฉมงดงามมีพระสรีระและผิวพรรณงดงามประดุจดังทองคำชั้นดีที่สุดจึงมีพระนามแห่งพระนามหนึ่งว่าพัทธากัจจานาแม้เจ้าหญิงรูปปนันทาซึ่งเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าแห่งพระองค์หนึ่งจะทรงงามจนได้สมญาว่าชนบทกัลยาณีก็ยังบังงามเต้าพระนางยโสธราพิมพาเตื่อพระนางยโสธราพิมพานั้นได้เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายสิทธัตถะขณะที่ทรงดำรงพระชนพรรษาได้16ปีและได้มีพระประสูติการพระโอรสพระองค์แรกและพระองค์เดียวคือเจ้าชายราหุลในขณะที่พระนางมีพระชนสาได้29ปีในช่วงเวลานั้นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารกำลังตัดสินพระทัยออกบวชหลังจากได้พบเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชพญาสรีสุทโธทนะนำข่าวพระกุมารใหม่ที่ประสูติมาแจ้งให้ทราบ จ้าชายสิทธัตถะทรงเปล่งพระอุทานออกมาว่าราหุรังชาตังพันธนังชาตังแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วเครื่องพันธนาการเกิดขึ้นแล้วทั้งที่พระองค์กำลังตัดห่วงหาอะไรอื่นแล้วแต่กลับมีห่วงใหม่ขึ้นมาผูกมัดรัดรึงใจบ่ฮื้อพระองค์ท่านตัดสินพระทัยออกบวชคืนหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารลอบเสด็จออกจากพระราชวังในยามวิกาลเพื่อออกผนวดหลังจากที่เจ้าชายราหุลประสูติได้เพียงแค่7วันก่อนจะเสด็จออกไปผนวดนั้นได้เสด็จไปที่ห้องพระบรรทมของพระนางยโสธราก่อนแต่หันว่าพระอัครชายาบรรทมรับสนิทและทอดพระกรคือวางมือไว้เหนือพระเศียรของเจ้าชายราหุลราชกุมารเจ้าชายสิทธัตถะหันภาพนั้นก็ทรงเกิดสิเนหาอาลัยครั้นจะอุ้มพระโชรสก็เกรงว่าพระอัครชายาจะตื่นจึงคมพระทัยตัดสินใจเสด็จออกจากพระราชวังครั้นรุ่งสางพระนางยโสธราพิมพาเศร้าโศกพระทัยอย่างยิ่งที่พระราชสวามีหายออกไปจากพระราชวังฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางยโสธราก็พยายามติดตามเรื่องราวข่าวสารของเจ้าชายสิทธัตถะอยู่เสมอด้วยความรักและความนับถือเมื่อพระนางยโสธราพิมพาทรงทราบว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารได้ออกบวชไปแสวงหาสัจธรรมเพื่อตรัสรู้พระองค์จึงทรงดำรงพระชนมาชีพอย่างสงบเงียบเรียบง่ายตามอย่างเจ้าชายสิทธัตถะผู้เป็นนักบวชพระนางยโสธราเมื่อได้รับทราบข่าวว่าพระสวามีนุ่งผ้าย้อมฝาดพระนางก่อนนุ่งผ้าย้อมฝาดย้อมน้ำฝาดที่มีสีเหมือนดังนักบวชต่างหลายนุ่งเมื่อทราบว่าพระสวามีเสวยภัตตาหารวันหนึ่งเพียงครั้งเดียวพระนางก็เสวยพระกยาหารเพียงแค่หนเดียวต่อหนึ่งวันเมื่อทราบว่าพระสวามีทรงละที่นอนใหญ่ไปนอนในตีบ่พอสะดวกสบายสัตใดพระนางก็ทรงเอาผ้าปูนอนบนพระแท่นบรรทมเอาขนาดเล็กน้อยปอกับพระองค์เมื่อทราบว่าพระสวามีเว้นจากเครื่องหอมและดอกไม้พระนางก็เว้นจากเครื่องหอมและดอกไม้คันธมาลาเครื่องรูปไร้ราทาต่างหลายจนกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารบรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระนางยโสธราเคยกราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรของพระองค์ก่อนนิพพานไว้ว่าข้าแด่พระมหาวีระหม่อมฉันยอมรับทุกทรมานมากมายหลายต่อหลายอย่างจนนับบ่ถ้วนในสงสารนี้ปฏิบัติเป็นอเนกอนันต์ก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์และข้าแด่พระมหามุนีหม่อมฉันได้รับสุขก็อนุโมทนาคราวที่ได้รับทุกข์ก็บ่เสียใจเป็นผู้ยินดีแล้วทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่พระองค์เองหลังจากสมเด็จพระโคตมะพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระเจ้าสุทโธทนะได้ทูลเชิญเสด็จให้พระพุทธองค์เสด็จกลับไปยังเมืองกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดบรรดาพระปยุรญาติต่างหลายครั้นเมื่อผ่านไปแล้ว2ปีหลังจากการตรัสรู้พระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปยังเมืองกบิลพัสดุ์ในระยะแรกๆนั้นพระนางยโสธราพิมพามาได้เสด็จออกไปต้อนรับพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงถือเอาบาตรเสด็จขึ้นไปหาพระนางยโสธราพิมพาบนพระตำหนักเมื่อพระนางยโสธราพิมพาหันอย่างนั้นจึงรีบเสด็จเข้าไปหาพระพุทธองค์ทรงใจพระหัตถ์คือมือจับไปที่ข้อพระบาทของพระพุทธเจ้าเอาเส้นพระเกศาเกลือกบนฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วถวายบังคม โดยพระพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าเรื่องจันตะกินรีชาดกให้นางยโสธราฟังจนพระนางได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาจึงได้ฮือพระราหุลราชกุมารตามเสด็จพระพุทธเจ้าเพื่อจะขอรับสิริราชสมบัติเป็นรัชทายาทสืบต่อจากพระองค์แต่ว่าตั้นพระราหุลนั้นก็กลับออกไปบวชเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาขณะที่อายุได้เพียงแค่7พระชนษาครั้นเมื่อพญาสรีสุทโธทนะนิพพานในสเวตฉัตรพระเจ้ามหานามะผู้เป็นเจื้อสายเจ้าสากยะราชตระกูลพระองค์หนึ่งขึ้นเสวยราชสมบัติเต็มพระนางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยนักสนมกรมวังคุณข้าหลวงจำนวน500คนได้ขอออกบวชเป็นภิกษุณีต่อมาพระนางยโสธราพิมพาพระนางมหาประชาบดีโคตมีนี้เป็นพระคณิษฐาคือน้องของพระนางสิริมหามายาหรือเป็นน้าของพระพุทธเจ้าตันออกบวชเป็นภิกษุณีก่อนต่อมาพระนางยโสธราพิมพาทราบอย่างนั้นก็มีพระประสงค์ที่จะบวชเป็นพระภิกษุณีพ่องเพราะบ่มีกิจอันใดในพระราชวังแห่มแล้วได้บริจาคทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่ทรงครอบครองทั้งหมดรวมถึงไร่นาข้าทาสบริวารเฮ้อแก่คนทุกข์ขนยากต่างหลายพระนางประชาบดีโคตมีจึงทรงบวชเฮ้อพระนางยโสธราพิมพาตามประสงค์มีนามว่าพระยโสธราเถรีหรือพระพัฒากัจจานาเถรีคณะบวชก็ทรงบำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้เกินเดือน15วันก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงทรงแต่งตั้งให้พระยโสธราเถรีเป็นเอตทัคคะด้านทรงอภิญญาใหญ่เพราะสามารถระลึกชาติได้ถึงอสงไขยปลายแห่ม 100,000 มหากัประลึกชาติได้ในครั้งเดียวทันทีพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระนางยโสธราพิมพาให้ดำรงตำแหน่งเอตทัคคะ6ด้านก็คือว่า 1. แสดงอิทธิฤทธิ์เหนือสามัญชนได้ 2. มีหูที่ฟังเสียงได้ทั้งในที่ไกล 3. ตายใจคนอื่นได้ 4. ระลึกชาติได้ 5. มีตาทิพย์มองหันในที่ไกลได้ 6. ทำเรื่องมองใจให้คลายสิ้นไปได้นี่คือคุณสมบัติพิเศษของพระนาง6ประการเมื่อพระนางมหาประชาบดีเถรีนิพพานล่วงไปแล้วพระยโสธราเถรีจึงได้เป็นใหญ่ในหมู่ภิกษุณีปกครองบรรดานางภิกษุณีต่างหลายแสนกว่ารูปพระนางยโสธราเถรีนั้นเข้าพระนิพพานในพรรษาที่43แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าคือหลังจากพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้43ปีพระนางก่อนิพพานตอนที่พระนางนิพพานนั้นมีพระชนมายุได้78พรรษาก่อนที่พระนางจะนิพพานพระนางยโสธราเถรีได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลลาไว้ว่าหม่อมฉันมีอายุได้78ปีล่วงเข้าปัจฉิมวัยแล้วถึงความเป็นผู้มีกายก้อมลงคือมีหลังกองโดยลำดับขอกราบทูลลาสมเด็จพระมหามุนีหม่อมฉันมีวัยอันแก่ง่อมชีวิตของหม่อมฉันมีอยู่นิดหน่อยหม่อมฉันจักละลาพระองค์ไปที่เปิ่งของตนหม่อมฉันได้ทำไว้แล้วในกาลปัจฉิมวัยนี้ความตายเข้ามาปิดล้อมไว้แล้วข้าแด่ท่านพระมหาวีระหม่อมฉันจักนิพพานในคืนนี้และกล่าวต่อไปว่าข้าแด่พระมหามุนีหม่อมฉันบ่มีชาติชราพยาธิและมรณะหม่อมฉันจะเข้าถึงพระนิพพานที่บ่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นเมืองที่บ่มีความแก่บ่มีความตายบ่มีภัยพุทธบริษัทที่เข้าเฝ้าพระองค์อยู่รู้จักความผิดจึงขอประทานโทษเฉพาะพระพักของพระศาสดาข้าแด่พระมหาวีระ เมื่อหม่อมฉันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารหากหม่อมฉันมีความผิดพลาดประมาทในพระองค์ท่านหม่อมฉันขอกราบทูลว่าขอพระองค์โปรดทรงยกโทษให้แก่หม่อมฉันตวยเต๊ะเมื่อพระพุทธเจ้าสดับรับฟังความเช่นนั้นจึงตรัสต่อไปว่าเมื่อเธอบอกว่าจะลานิพพานเราตถาคตจะไปว่าอันอย่างให้เธอได้มากนักเล่าเธอเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเฮาจงแสดงฤทธิ์และก่อตัดความสงสัยของบริษัทต่างปวงในศาสนานี้เตอะหลังจากนั้นพระนางยโสธราเทรีได้แสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆแล้วขอขมาในการล่วงเกินพระผู้มีพระภาคเจ้าตึงกายวาจาใจในเมื่อครั้งเกยใจชีวิตกู้ร่วมกันตั้งแต่อดีตการลายกับลายกันมาก่อนจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้เมื่อเสร็จแล้วพระนางก็กราบบังคมทูลลาเข้าสู่พระนิพพานในที่สุดญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์062-154-9454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อพ้นจากทุกข์สุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองเน
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือไง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
11: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
10: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
11: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
9: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี
13: ้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยวันที่1ตุลาคมจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมเพิ่มเป็น750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและวันที่3ตุลาคมเพิ่มเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งการปรับระบายน้ำนี้จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือตำบลท่าเรือบริเวณชุมชนตลาดบ่อมเจ้าชุมชนวัดกลางชุมชนตลาดท่าเรือชุมชนโคกมะนาวและชุมชนวัดไม้รวกตำบลท่าหลวงตำบลจำปาตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลศาลาลอยตำบลวังแดงตำบลโพเอนและตำบลปากท่าทั้งนี้ขอให้หน่วยงานและประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนและการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวติยาพันยังเทียนรายงาน
9: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมย้ำจากนี้จะประชุมทุกวันเพื่อประสานทุกหน่วยงานทำงานเป็นหนึ่งเดียว นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยได้พูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่พร้อมกล่าวถึงการแจ้งเตือนประชาชนใน3เขตของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตสายไหมเขตคลองสามวาและเขตหนองจอกว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการเร่งสูบน้ำเพียงอย่างเดียวได้ประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำและประคับประคองสถานการณ์บริเวณเขื่อนรอบนอกกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่สูบออกจากพื้นที่ไหลกลับเข้ามาอีกจากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อสร้างความมั่นใจว่าในการประสานงานกันของทุกหน่วยงานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันโดยเน้นประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องสูบน้ำได้ประมาณ 300-400 เครื่องแต่เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำข้างนอกสูงกว่าหากสูบไปด้านหน้าจะย้อนกลับมาด้านหลังจึงต้องรอจังหวะให้มีความพร้อมกรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม
14: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และทรัพย์สินรองรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคโดยสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ได้แก่คลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกและหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังสำหรับโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางอีกจำนวน14เขตรวมทั้งพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจำนวน21เขตให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
15: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
16: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปร ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอารุณเบิกฟ้านะครับผมนกกาโบยบินนะเพลงที่คุณเคยนะครับผมใครที่เปิดมาแล้วนะครับผมเสียงแจ๋วๆแบบอี้น้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงคนเดิมเลยนะครับผมกับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมทุกเจ้าวันจันทร์ฮึติดก็คือแปลว่ามีวันหยุดเนอร์นะครับผมที่เราจะมาปะกันนะครับผมอาจจะหายวับแวบไปพองนะถ้ามีภารกิจหายไป2วันนะครับผมจะได้แล้วก็อยู่ด้วยกันกับท่านผู้ฟังเนาะวันนี้มีหลายเรื่องราวที่จะนำมาฝากกันนะครับผมแน่นอนเลยช่วงนี้ช่วงฤดูฝนเนาะช่วงฤดูฝนนี่นะครับผมมันเกิดความลำบากในการใช้ชีวิตของใครหลายคุณเหมือนกันเนอะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใครมีรถเครื่องนะยกมือขึ้นเนอะก็เดินทางลำบากเหมือนกันนะครับผมใครนะครับผมตีเยะให้เยะโสนนำหนักไปหน่อยไปมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันหรือคุณแม่บ้านนะครับผมนี่หูว่าคุณแม่บ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ฟังเฮาหนักเหมือนกันเนอะก็เลยเอาช่วงเจ้าเนี่ยอู่กันในเรื่องของตีแม่บ้านสนใจสักหน่อยนึงละกันเนื่องจากว่าแต่ก่อนให้เอาเรื่องแบบว่าเครียดมาฝากกันสักหน่อยตอนเจ้าตอนนี้บอกว่าเออเขาเป็นเรื่องแบบเบาๆหน่อยละกันเผื่อว่าเจ้ามาเขาจะได้แฮปปี้อีกเนาะในช่วงของหน้าฝนนะครับผมสถานการณ์น้ำท่วมขังปัญหาติปะหลังจากนั้นก็คือเสื้อผ้าเขาเนี่ยตั้งท่าจะซักตั้งแต่เจ้าโอ้ฝนมานะมาตึงเปียกตึงชื้นนะซ้ำเติมมันอาจจะมีกลิ่นอับหรือว่าเชื้อราขึ้นได้เป็นสิ่งเตือนมันหลีกเลี่ยงได้ยากเนาะแล้วอาจจะนำไปสู่โรคผิวหนังกรากแล้วก็เกลื่อนได้นะครับผมอย่าปล่อยนะสมคุณบอกว่าแค่กินอับบ่ได้อันนี้ต้องบอกว่าอย่าแค่กินอับนะครับผมทางกรมอนามัยเนี่ยมันออกมาว่ามีวิธีกำจัดกลิ่นอับแล้วก็เชื้อราบนพื้นผ้าอย่างถูกวิธีมาฝากกันน้องอั้นเลยเอามาบอกต่อท่านผู้ฟังในเจ้าวันนี้เน้อนะเพื่อสุขภาพอนามัยติดดีแล้วก็ป้องกันโรคผิวหนังนะครับผมแทรกซ้อนในช่วงติมาต้องลุยหนำลุยฟุ้นใจอี้นะครับผมจะได้แล้วมันโอ้มนเนาะมาทางห้องว่ามันเจ๊ะแม่ๆจะได้กลมหูนะครับผมโรคผิวหนังนะครับจากเชื้อรานะโรคกากโรคเกินมีลักษณะเป็นผื่นแดงมีขุยรอบเกิดอาการคันนะครับทำหือเป็นผื่นแพ้นะครับแล้วก็ติดเชื้อได้โดยนะครับผมบางคนเกาแล้วก็ปล่อยให้มันลุกลามหนักไปนะครับผมควรที่จะไปพบคุณหมอเป็นห้องว่าหมอผิวหนังเนาะเดี๋ยวนี้ไปมีหมอผิวหนังเพื่อที่จะรักษาหือถูกวิธีนั่นเองนะครับผมกำจัดนะครับวิธีกำจัดกลิ่นอับหรือว่าเชื้อราบนพื้นผ้าของเฮาวันนี้เอาวิธีมาบอกกันก่อนน้องอย่างใครไปหาหมอแต่นะเอามาบอกกันก่อนวิธีแรกนะครับผมซักนะครับผมตามปกติแล้วนำไปตุ่มนะครับในน้ำเดือดนาน15นาทีถึง1ชั่วโมงที่จริงก็ตุ่มน้ำมันลาดก็ได้เนอแต่ข้อควรระวังที่น้องอั้นบอกนะมันพอผ่าด้วยเนอะซ้ำผ่ามันโดนความหอนได้นะทุกท่านผู้ฟังครับผมเนื่องจากว่าเคยลองมาละนะมันฮดแล้วตัวน้อยเดียวนะครับผมอันนี้จะไปดีเยะกันเนอนะแยกผ่าดีๆผ่านะมันปิ้นแบบว่ายืดกอฮดก่อนนะครับผมมันจะปุ๊ดมันจะเซอเนอร์นะวิธีที่2นะครับผมซักนะครับผมแล้วก็แจผ้าโดยนำยาขาเจอเนอะหรือว่าผงซักผ้าขาวเนี่ยผงซักฟอกบ้านเฮาเนี่ยสัก1ฝาต่อน้ำสัก10ลิตรเนาะนาน5ถึง15นาทีนะครับหรือใช้น้ำส้มสายชูก็ได้ประมาณ2ถึง3จ้อนโต๊งนะครับผมช้อนตวงเนาะแต่แบบว่าจ้อนกาแฟนี่มันน้อยไปเนาะจ้อนโต๊งนะครับผมต่อน้ำประมาณ1ถึง2ลิตรนะครับผมแจประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็ซักตามปกติเลยนะครับผมการแจผ้าก็เป็นเรื่องดีๆนะครับน้ำส้มสายชูก็จะไปกำจัดเชื้อราเนาะกลิ่นอับต่างๆแต่อื่นได้แล้วนะครับผมก็ต้องพอผ่าเหมือนกันเหมือนที่น้องอันบอกนะเดี๋ยวนี้มันก็มีนวัตกรรมเนาะผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาซักผ้าเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าไม่ง้อแดดนะเดี๋ยวมันเน็ตเนาะตะกอนนี่โอ้แดดออกเฮาตึ้มได้ซักเดียวผงซักฟอกบอกว่าเฮาตึ้งง้อแดดละเอ้าจะได้ก็มาเตอะเฮาพร้อมรับทุกสถานการณ์นี่นะผงซักฟอกบอกนะหลังจากที่ทำวิธีที่1แล้วก็วิธีที่2ไปนะครับผมเหินนำไปตากแดดจัดเนาะหรือตากในที่อากาศมันถ่ายเทนะครับผมจนแห้งแล้วนำมารีดนะครับผมทั้ง2ข้างแล้วก็ค่อยสวมใส่เนาะแล้วก็บางคนบอกว่าก็มันมีแดดเดี๋ยวนี้ก็ต้องรอนะต้องบอกว่าแต่มันรอที่จริงมันมีเครื่องอบน้ำเดี๋ยวนี้นะหันเครื่องอบหลายตีมันกันนี่ก็ใจได้เหมือนกันเนอะแต่ว่าเนี่ยบอกเหมือนกันว่าน้องอั้นเคยเอาถุงเท้านะสุมาอภัยเนี่ยอุ่มไม่ค่อยดีเอาถุงเท้าไปอบนะกูเฮาใส่รองเท้าเบอร์44กันเนอะแสดงว่าถุงเท้าเฮาต้องอันใหญ่นะพอเอาไปอบเสร็จปุ๊บเป็นลูกถุงเท้าเหรออ่อนน้อยเลยท่านผู้ฟังอันนี้ต้องระวังเหมือนกัน

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมเหมือนที่เฮาอู่ไว้ในต้นรายการเล็กแรกเลยว่าช่วงนี้จะต้องระวังกันแต่นะครับผมในเรื่องของการเดินทางเนาะเนื่องจากว่าบินหน้าฝนรวมไปถึงนะครับสุขภาพเนาะที่สองอย่างเฮาฝากทุกรายการเลยผมอยากให้ท่านผู้ฟังตีน่ารักของเฮาทุกคนเนี่ยแหละครับผมบินอะหยังเนาะบ่ว่าจะบินไข่บินเมย์

เป็นอุบัติเหตุต่างๆมันอีกมันเกิดขึ้นมาเตอร์หนึ่งว่าจะใครก็ตามนะครับผมจังหวัดลำพูนนะครับเป็นเตอร์เลยมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะเป็นเตอร์ที่หาและในเรื่องของการติดตามมาตรการลดอุบัติเหตุแล้วก็แก้ไขจุดเสี่ยงทั่วพื้นที่จังหวัดลำพูนของเฮาแต่ว่านี่นะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาท่านปิยะพงษ์ชูวงศ์เป็นได้ฮือท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลในเรื่องของสาธารณภัยเนาะท่านธนานวลปลอดนะครับผมใครเคยพอรายการของเฮาท่านก็เคยมารวมเหมือนกันนะครับมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนนโดยมีคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะในการที่จะติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตินะครับผมความปลอดภัยบนท้องถนนทุกอย่างมีแผนเนี่ยต้องบอกจากอี้นะครับหน่วยงานภาครัฐเนื่องจากว่ามีแผนปุ๊บเขาจะได้ชี้วัดถูกว่าเยะใดก่อเยะมันใดก่ออะไรยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เยะมันใดเขาจะแก้ปัญหาจะได้เพื่อพี่น้องประชาชนนะเป็นความร่วมมือในคณะทำงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุนะบนท้องถนนลงในจังหวัดลำพูนของเฮาติดประชุมนะครับผมเป็นเดทติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาแล้วก็จุดเสียงด่านการจราจรในพื้นที่นบวาจปินการก่อสร้างสะพานข้ามทางบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดลำพูนเนาะอันนี้อาจจะมีการเลี่ยงเนาะเพื่อห้องว่าลบหลีกเบี่ยงไปหน่อยนะครับผมมันอาจจะเกิดอันตรายได้การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสี่แยกบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะครับผมการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นบริเวณก่อนถึงทางเบี่ยงแยกเมืองงาเนี่ยการปิดจุดกลับรถในบริเวณบ้านไร่แล้วก็บ้านกลางการจำกัดความเร็วบนถนนหลวงหมายเลข11อีนอแล้วก็ช่วงแยกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือรวมถึงนะครับผมการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วก็ปัญหาการจอดรถริมถนนสีแยกโฮงบานหลับปูนนั่นเองนะครับผมนี่ทุกอันเนี่ยเป็นปัญหาเราอาจจะทำให้เกิดนะครับผมปัญหาว่าอุบัติเหตุใดนะและถ้ามันเกิดในชงแบบว่ารถนักรถหลายก็จะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนทำให้เกิดความเสียหายในท้องถนนนะเวลาเขาเกิดมาคันหนึ่งอีน้อต้องบอกท่านผู้ฟังว่ามันใจปิ้นแข่เฮาเนาะหนึ่งเฮาเจ็บแต่สองรถเฮาเสียหายแต่ตรงหันน่ะมันจะชะงักไปหมดเลยสำคุณนะจะได้ไปเฮียนเอ้ยมันได้ไปตันสักกับสำคุณกำลังจะไปเยกรรมว่าแหลกเปิ้นหับไปเห็นละแอมันเดือดร้อนเศรษฐกิจแถวหันก็อาจจะมีการชะงักไปพร้อมๆกันนอกจากนี้นะครับผมที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางท้องถนนทางการลดการเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บทางอุบัติเหตุเนาะการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็การเดินทางที่อย่างยืนขึ้นตลอดจนการพัฒนารากฐานการทำงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนโดยข้อมูลนี้นะครับผมปิ้นข้อมูลถึงวันที่27กันยายนนะ2569ก็ถือว่าอัปเดตสูงสุดแล้วนะลำพูนของเฮามีผู้เสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ย93รายกันนะท่านผู้ฟังครับผมแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ย927รายซึ่งถือว่าหนักอยู่เนอะในการนี้นะครับผมจังหวัดลำพูนได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเร่งดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงที่มันอุมาทั้งหมดนี่แหละเตรียมนะครับผมแล้วก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมตีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยรวมถึงห้องกันมาช่วยเหลือในระดับพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องมุ่งที่จะลดในเรื่องของการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางท้องถนนลงแล้วก็สร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนรวมไปถึงเนาะพี่น้องที่ไปเป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้รถใช้ถนนผ่านมาตั้งบ้านเฮานะครับผมแน่นอนเลยว่าหน่วยงานจังหวัดลำพูนของเฮาเนี่ยเข้มแข็งมากเลยไม่ปล่อยให้ใครนะครับผมสักคนเลยนะเป็นอันตรายเนาะอันไหนเสี่ยงอันไหนติ่มดีแจ้งเข้ามาได้เนอะนะครับผมทางสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาก็ถือว่าเป็นหน่วยงานกลางในการที่จะเปิดรับความคิดเห็นนะในการที่จะมาพัฒนาจังหวัดลำพูนของเฮาจะได้แล้วนะครับเบอร์053525565แล้วก็566นี่นะโทรมาได้เนอะหากว่าตรงนี้มันมืดต้องหันมันเซงฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยอ่ะเฮาก็จะเอิ่นไปละกันนะครับผมจะได้แล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางละกันในการที่จะช่วยกันพัฒนาเมืองลำพูนของเฮานะครับผมวันนี้ข่าวลำพูนวันนี้เอาเรื่องความปลอดภัยมาฝากเหมือนที่บอกไว้นะครับผมจะได้แล้วช่วงนี้นะดูแลสุขภาพดูแลการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ฟังเองนะครับผมท่านผู้ฟังปิกมาฟังกันได้นะทุกวันเลยเจ้าแจง6โมงเปิดเลยนะไกลคันปุ๊บเปิด95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะหรือว่าเปิดตั้งแต่ตี5ก็ได้ฟังธรรมะก่อนแล้วก็มาฟังน้องอั้นเนอร์นะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์วันที่3เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพที่แฟลตคลองจันทน์เป็นวันที่2เมื่อคืนวันที่28กันยายน2569ว่าได้มีการประชุมและเร่งระดมสิ่งของเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งนี้จากการลงพื้นที่ก็พบแล้วครับว่าในเรื่องของอาหารดีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มีประชาชนร้องเรียนว่าไม่มีอาหารรับประทานติดต่อกันหลายวันส่วนไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ในทุกอาคารแล้วขณะที่น้ำประปานั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ารัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งลุยเต็มที่แล้วครับให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอให้เดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพื้นที่คลองจันทน์ให้นำข้าวไปแจกประชาชนผู้ประสบภัย 15,000 กล่องต่อวันและที่ร่มเกล้า 10,000 กล่องต่อวันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าระดับน้ำด้านนอกยังสูงอยู่นะครับถ้าสูบน้ำออกตอนนี้น้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาได้จึงจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองต่างๆมันลดลงซะก่อนและเร่งระบายออกสู่ทะเลกันต่อไปแล้วนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ตรวจสอบปั๊มน้ำถ้าชำรุดให้จัดซื้อใหม่ทันทีเพื่อจะได้สูบน้ำให้น้ำลดและก็เร่งฟื้นฟูกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศไทยมีผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับรายภาคเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยรัฐบาลเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งได้กันสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยารวมไปถึงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดยการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเข้ามานายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาติทางรัฐบาลได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนอันได้แก่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสก็ดูแลพื้นที่ภาคกลางรองนายกรัฐมนตรียศชนันวงศ์สวัสดิ์ดูแลภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุชาติชมกลิ่นก็ดูแลภาคตะวันออกครับพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วมีความชัดเจนสามารถประสานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบนั่นแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลักชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโคร รอบวงเงินโครงการกว่า 160,000 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีด้วยกันซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสามารถใช้พื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงตามธรรมชาติเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งกันด้วยครับนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้หารือการปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยมีรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดทำพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บและผันน้ำรวมถึงสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งกันได้โดยจะมุ่งให้การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูแล้งในส่วนของแหล่งงบประมาณนั้นจะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังรวมถึงพิจารณาการใช้เงินกู้ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกันด้วยแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมระบุอีกว่ารัฐบาลได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกทั้งการสั่งซื้อการจัดตั้งโรงครัวและการจัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างก็ได้เร่งกระจายอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนกันแล้วขณะเดียวกันก็ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานมาร่วมวางแผนเพื่อเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดส่วนการเปิดพื้นผิวถนนก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมตำรวจที่เสียสละช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมยกเป็นด่านหน้าคลี่คลายสถานการณ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมข้าราชการตำรวจทุกคนว่าในช่วงที่มีวิกฤตการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งในขณะนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ด้วยตนเองก็ได้เห็นถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่ของประชาชนตลอดจนข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายแหละครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์โดยไม่มีความย่อท้อเลยแม้แต่น้อยแล้วนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังให้เพื่อนข้าราชการตำรวจว่าเมื่อถึงเวลาที่ประชาชนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือต้องการขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายก็ได้ช่วยกันไปแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนทำให้ช่วยลดอารมณ์ในสถานการณ์หรือความกดดันและความตึงเครียดกันด้วยแล้วประชาชนผู้ประสบภัยถือว่าได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งก็ถือได้ว่ามีส่วนช่วยกันเป็นอย่างมากเหมือนกับมีด่านหน้าที่ได้ไปคอยคลี่คลายสถานการณ์ไว้แล้วการดำเนินการช่วยเหลือต่างๆก็เป็นไปด้วยดีครับพี่น้องทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689ครับพี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จหรือ Single Point of Contact ในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยกันด้วย โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองล่ะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือกด4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งทางศูนย์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ก็กำชับทุกพื้นที่รับมืออุทกภัยเร่งดูแลน้ำไฟอาหารศูนย์อพยพกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนจังหวัดที่มีสถานการณ์ภัยในตอนนี้และจังหวัดที่ยังไม่เกิดสถานการณ์ภัยให้เน้นการดูแลการให้บริการน้ำประปาโดยเฉพาะสถานีสูบส่งน้ำประปาหากมีความเสียหายก็ให้เร่งแก้ไขโดยการนำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมตรวจสอบโรงพยาบาลและศูนย์อพยพในพื้นที่ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำโดยเด็ดขาดครับรวมไปถึงกำชับในส่วนของท้องถิ่นท้องที่ให้ดูแลด้านอาหารและลำดับความสำคัญของการแจกจ่ายอาหารส่วนระบบไฟฟ้าก็ต้องเร่งซ่อมแซมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงอีกทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มาช่วยเหลือในสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมโดยกระทรวงสาธารณสุขเขายกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดูแลสุขภาพประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตลอดจนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักๆอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลจัดทำแผนรองรับน้ำท่วมสำรองระบบที่จำเป็นการดูแลกลุ่มเปราะบางทบทวนบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้พิการผู้ป่วยฟอกไตใช้ออกซิเจนสนับสนุนสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงถูกตัดขาดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมทีม EMS MERT Mini MERT จัดรถพยาบาลยกสูงเรือประสานความร่วมมือกับกลาโหมเหล่าทัพทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทสำรองทรัพยากรยาและเวชภัณฑ์สำรองเลือดออกซิเจนน้ำสะอาดเชื้อเพลิงจัดชุดเวชภัณฑ์สนับสนุนศูนย์พักพิงและประชาชนเฝ้าระวังโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังโรคทางเดินอาหารโรคผิวหนังโรคฉี่หนูโรคจากยุงตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็ให้คำแนะนำความปลอดภัยในเรื่องไฟฟ้าและการจมน้ำอย่างนี้เป็นต้น สำหรับภาพรวมในพื้นที่25จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ได้ให้การดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกกันไปแล้ว 41,793 รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กผู้พิการรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยฟอกไตและผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆครับพี่น้องไปติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมดึงเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมพร้อมปรับโฉมการสื่อสารสู่ประชาชนเน้นกระชับเข้าใจง่ายพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับระบบเตือนภัยของประเทศว่าขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้บูรณาการความร่วมมือโดยเชื่อมโยงข้อมูลเรดาร์แบบเรียลไทม์เข้ากับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักเกิน90มิลลิเมตรต่อชั่วโมงระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังปภ.ทันทีเพื่อประกอบการพิจารณาออกประกาศเตือนภัยตามขั้นตอนมาตรฐานหรือ SOPและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนประเมินสถานการณ์และเตรียมรับมือได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นในส่วนของการสื่อสารเตือนภัยนั้นก็ได้แยกการสื่อสารเป็น2 ส่วนหลักอันได้แก่ข้อมูลเชิงเทคนิคและเอกสารทางการจะส่งตรงให้หน่วยปฏิบัติการอย่างเช่นกรมชลประทานและปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช้คำนวณปริมาณน้ำและอ้างอิงทางกฎหมายครับในส่วนการสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปนั้นจะเน้นการย่อยข้อมูลให้สั้นกระชับเหลือเพียง3บรรทัดเท่านั้นหรือใช้ภาพอินโฟกราฟิกที่ระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเรียกว่าปรับสไตล์การสื่อสารภาษาวิชาการที่เข้าใจยากให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆและนำไปปรับใช้ได้ทันทีนั่นเองครับพี่น้องและทางด้านกรมการปกครองก็เตรียมพร้อมทุกอำเภอกันแล้วรับนโยบายจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนในวันที่1ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ทุกอำเภอจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคมในวันที่1ตุลาคมนี้เวลา 8:30 น.ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสมพร้อมเพิ่มวาระการมอบนโยบายเรื่องการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมอบนโยบายโดยระดับจังหวัดรับฟังผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดและระดับอำเภอรับฟังผ่านโดป้าแชนเนลครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่การนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีของรองข่าวนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 1,500 คนจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็ถือว่านับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาสีมาด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียทุนเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับมันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องฉ้อโกงซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองนะครับให้กับผู้กระทำความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยความผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าความผิดฉ้อโกงนะครับความผิดฉ้อโกงเนี่ยประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกำหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและทราบถึงการกระทำความผิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทำให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอากับผู้กระทำความผิดได้อีกนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการเนี่ยหากท่านมีปัญหาที่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับเมื่อมีการร้องทุกข์เนี่ยเกิน3เดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกคู่กรณีนะครับแม้จะขาดอายุความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมหรือว่าทำความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทำความผิดอาญาอาจจะดำเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ยผู้กระทำความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ